0: ความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมายชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
2: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการ Slow Food Economy พร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
3: อยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
4: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
2: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
5: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อน รเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยา 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
1: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
5: นายทาราส วิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณร้อยละ90ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยดาโตะอามาจิตซิงกิวประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการเคเรนรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างวุ่นวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนมีลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิทิสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลผัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างลลนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟต์ชนิดหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4-6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.
11: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
17: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
18: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
19: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
20: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
21: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
22: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
23: ครับโครงการที่เราจะเสนอประมาณสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวาคมนี้จะโดนประมาณ2รอบ
22: ค่ะ
23: นะครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับ
22: ค่ะ
23: อาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของนราธิวาสเนี่ยเรามี GPP อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับ
22: ค่ะ
23: เป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60% ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
22: ค่ะ
23: ประมาณก็มา404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ําเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ก็ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยาลานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับต่อไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมันเป็นเรือนจำเก่านะครับพอย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเสร็จครับ
22: ค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
23: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนราธิวาสจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแนะมาแหวงนะครับแล้วก็มาละแงะละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็จะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอกหรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
22: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
23: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขากงสู่สุไหโกลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุไหโกลกนะครับแ
22: ค
23: ่เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหโกลกเลยนะครับ2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับก็จะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกลันตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบานนาราและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดนราธิวาสซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากก็ปลุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อมสองหาดนะครับคือหาดนราธิวาสแล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจอ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาของทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่ 5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการปุ๊บาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าปุ๊2ป่าปุ๊ครับปุ๊บาเจาะกับปุ๊เต้าแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าปุ๊อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับสำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
0: ค่ะค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
23: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็สามขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาลาบาลาที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโกลกด่านตุเกตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนราธิวาสอย่างยิ่งครับ
0: ท่านคะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
23: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและก็ด้านภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้ววงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ 12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลอนุมัติการสร้างรั้วมั่นคงครับ
0: ค่ะค่ะสุดท้ายท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
23: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสครับครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
23: ครับสวัสดีครับ
21: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะ ไหนบอกว่าจะออกค้อน
19: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
3: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
2: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าบ้านบ้านทุ่งรินและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาผ่านชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
3: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
2: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
6: ในเชิงของการประมวลผลนะครับ
5: ตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
6: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา

0: สำการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: หอศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
2: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
1: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
3: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทองซีเกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
5: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตาล็อกของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
4: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
6: ก็หนักใจครับเพราะว่าตัวเทนนิสก็มันการันตีได้แน่ๆ 100% มีโอกาสมั้ยก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เตรียมตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
4: ด้านพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ70%และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่อง49หนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ70-80%
4: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโด

0: ไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราสิทธิมงคล
3: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู
1: ่ครับ
2: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
1: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
2: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
1: ครับ
2: ในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
2: ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท
1: ครับ
2: หรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่เกิดที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
1: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
2: ภาพรวมคือ60,000กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือเรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
1: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
2: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมา
1: ครับ
2: อำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หัดใหญ่
1: ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอนิโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
2: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะ ก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนักถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
1: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
2: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะแต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกันจึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผม
2: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซม
1: ครับ
2: พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำ
1: ครับ
2: แล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผนอยู่ด้วยคร
2: ับวันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามีแผนรองรับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันต้องเกิดการดูแลที่จะทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความสูญเสียเนี่ยจะต้องให้น้อยที่สุดนะคะขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างข้อกังวลว่าเอ๊ะภาคกลางเรานั้นน้ำจะมาเยอะแค่ไหนจากที่ท่านรองนายกเอกนิติได้เป็นประธานคณะทำงานติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่ากันยานี้เฝ้าระวังแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มันสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอยู่ในจุดที่เราบริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
2: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์อะแล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะ ก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะครับ
2: มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมา
1: ครับ
2: น้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะวิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
1: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
2: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะครับ
2: ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
1: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
2: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซียกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราไม่เลือกข้างและก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
1: ครับ
2: ดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆเนี่ยเดือนนึงหลายพันนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
1: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับก็มีกระแสเสียงหลายฝ่ายว่าแหมรู้สึกจำใจที่จะต้องยอมลงมติก็ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วจะยังไงต่อ
2: ก็ต้องขอบคุณทุกเสียงนะคะในสภาที่ทั้งโหวตให้แล้วก็ที่คอมเมนต์เพราะว่าในกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกฝ่ายแต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 นะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน 200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
2: เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องละค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุคลุภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่การมีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโฆษณ์พิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
2: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
2: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
2: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
2: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
2: ครับ
1: ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกัน
2: ครับ
1: ป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปราม
2: ครับ
1: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ได้พิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีจิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
3: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
4: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
5: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

งคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเวลามีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของการรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถนะครับได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดและพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนงวดค่างวดได้ไหวนะครับก็เลยมีการขอเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถคันดังกล่าวนะครับไปคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อให้รับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับรถจากผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มีการนำรถคันดังกล่าวไปขายท่อตลาดนะครับพอขายท่อตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็เลยนำเงินค่าส่วนต่างที่ได้ที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดตามสัญญานะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่ว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในค่าส่วนต่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกากำหนดไว้นะครับว่ากรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยนำรถมาคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเลิกสัญญาตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่จะต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือไม่เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากมีการคืนรถแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีค่างวดรถที่ค้างชำระก็คือไม่มีหนี้ค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถคันดังกล่าวนะครับและถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีการให้ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาว่าให้รับผิดในค่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยครับข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าหากต้องการจะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระให้กับผู้ให้เช่าซื้อในขณะคืนรถนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างตามสัญญาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
6: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุนนี้
1: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
6: มา
1: ช
6: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
0: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
6: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

งคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สำหรับปัญหาในครอบครัวนะครับโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับและปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้ามาสู่สำนักงานรายการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆ นั่นก็คือสิทธิของบุตรนอกสมรสก็คือมีคนมาถามว่าบุตรนอกสมรสนั้นจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพ่อตายแม่ตายก็จะมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์จะได้รับมรดกบ้างมาทำความเข้าใจกันนะครับบุตรนอกสมรสก็คือบุตรที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแม้จะอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่เพราะตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงนะครับก็จะถือเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพ่อนั้นโดยปกติเราก็ยังเรียกว่าลูกนอกสมรสอยู่สิทธิที่จะเกิดขึ้นที่จะเกี่ยวพันกับพ่อนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อมีการรับรองนะครับอาจจะเป็นการรับรองโดยพฤตินัยไปจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับสิทธิอย่างเดียวที่ได้จากความเป็นพ่อเมื่อมีการรับรองบุตรไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเป็นการรับรองโดยพฤตินัยนะครับโดยพฤตินัยก็หมายความว่ารับรองต่อบุคคลทั่วไปหรือวิธีการซึ่งกฎหมายรับรองว่าผู้เป็นพ่อรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกของผู้เป็นพ่อนะครับส่วนการจะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกในสมรสหรือจะทำให้ลูกกลายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อนั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเราก็จะหาเวลามาพูดคุยและทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะควรจำไว้นะครับในเรื่องของลูกนอกสมรสคือลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกหรือสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผู้เป็นแม่แบบ 100% แต่การที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของพ่อนั้นจะต้องได้ความว่ามีการรับรองบุตรและมีการรับต่อบุคคลทั่วไปว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตแนะนำผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นนะครับการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาในครอบครัวอีกหลายๆประการที่ว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งด้วยครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยก็บอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เราการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งนี้ได้

0: แม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจัดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
7: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาส ครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิปออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิปไปเลยนะครับเช้าวันเสาร์ไม่น่าเชื่อนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ในที่ก็ปลายเดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหรือคุณมิกกี้เมาส์เป็นนิกเนมของท่านนะครับก็เตรียมลงนามงบกลาง 9,000 เพียง 9,000 บาทนะครับช่วยน้ำท่วมชาวน่านก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็จะมีการซ่อมแซมบ้านที่สึกหรอแล้วก็ที่จะให้มีการช่วยเหลือนะครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลท่านนั้นเป็นประธานสภาร่างนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยียวยาสู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยท่านน้ำตรีได้ลงพื้นที่ไปลงไปสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทุกภัยขนาดใหญ่เช่นนี้เนี่ยในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้เงินเยียวยากับประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเบื้องต้นเนี่ยจำนวน 9,000 บาทก็น่าจะพอเยอะพอสมควรนะครับสำหรับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีการเร่งรัดนะครับคาดว่าวันนี้จะมีการเสนอท่านนายกเพื่อจะลงนามก่อนนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับผู้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยประมาณ 2-3 คนนะครับมี2ส่วนในอนุมัติกลางเนี่ยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นผู้เสนอมา

ากคณะรัฐมนตรีและก็อีกส่วนเงินจากกองทุนจากตอนนั้นนายกเนี่ยนะครับก็จะมีการปรึกษาหรือกับท่านสถานการณ์ประสานนายกนะครับโดยมีเกณฑ์ว่าจะใช้งบอุดมภัยช่วยเหลือเงินกองทุนจำนวน 80,000 กว่าบาทซึ่งจะมามีการรวมเงินจากกองทุนจากและงบการฉุกเฉินน่าจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจะใช้หลักเกณฑ์ของกรมป้องกันบรรเทาอุทกภัยตามส่วนนะครับว่าจะใช้ในการสำรวจเพื่อจะดูแลเสียหายส่วนรายละเอียดเนี่ยต่างๆก็อยู่ที่ทางกรมว่าจะดูแลกันอย่างไรตามกระบวนการแล้วเนี่ยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนี่ยนะครับถ้ามาดูสำนักข่าวกรองสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกิดจากปัจจัย3ปัจจัยสำคัญที่ปัจจัยผลที่เกิดจากการในเรื่องของการใกล้ที่จะมีการนัดกันตั้งโต๊ะในการเจรจาแล้วก็สับเปลี่ยนกับกองกำลังทหารแล้วก็เตรียมประสานกับประเทศมาเลเซียที่จะคุมกำลังทุกกลุ่มข้ามแดนนะครับสกัดผู้ก่อเหตุเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ตัวกลุ่มก่อการร้ายแต่เรื่องความมั่นคงนั้นคงจะบอกอะไรกับพวกเราไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับคุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและก็หัวหน้าการพูดคุยเนี่ยเมื่อสันติสุขจังหวัดเนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสถานการณ์เหตุก่อครัวในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายจุดและช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความสมาจาก3สาเหตุสำคัญนะครับในการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าขึ้นพาดฟ้าช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ถึงนี้ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในการโต๊ะในการตั้งโต๊ะเจรจาและก็มีการท่ามีการรีบเร่งวิ่งในการเจรจาที่น่าจะเปรียบและรีบยอมรับของเขาเพื่อส่งผลให้เราเสียดังนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการวางแผนต่อไปก็ต้องมีการเตรียมการกันอย่างไรนั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนี่ขณะนี้เนี่ยช่วงใกล้เปลี่ยนกองกำลังของกองทหารอาจจะขยายมองช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุทั้งสิ้นเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะของการก่อกวนอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดยะลามันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในเรื่องที่จังหวัดยะลามีหลากหลายมิติก่อเหตุมีก่อนเชิงสัญลักษณ์เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเป้าเหมาะมากกว่าเห็นได้จากการเผาสารสถานที่ทางราชการซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน่วยข่าวกรองจะต้องประเมินและก็ชี้มาเห็นว่าปัจจัยอะไรบ้าง3ขณะเดียวกันนี่นะครับก็เป็นดูว่าในเรื่องนี้ว่าขณะนี้เนี่ยหนึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีการเตรียมความเสียหายนะครับทั้งนี้เนี่ยมีคำถามเสมอว่าทำไมรัฐไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคุยกันเยอะเหลือเกินกันขนาดนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าบางครั้งพวกเขาก็ไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุก็จะรู้กันโดยทันทีไม่ใช่ความหมายว่าวางแผนตรงนี้ต้องมาพร้อมกันอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างว่าเกิดขึ้นจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลปราบสิ่งนี้ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามคุณธนัทเนี่ยนะครับบอกว่ามีส่วนอย่างนี้เช่นพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นก่อเหตุก่อกวนอย่างใหญ่และพื้นที่ที่ไม่มีเหตุการณ์การจับสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นจับยาบ้าจำนวนมากรวมถึงจังหวัดปัตตานีซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับกลุ่มต่างๆก็เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆแล้วก็หาจุดกลุ่มผู้ที่ชุมนุมต่างๆเนี่ยนะครับสอสำนักข่าวกรองระบุว่าเขาก็รู้ทั้งแหละแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะนั้นก็จะเตรียมที่จะรับมือด้วยการดูแลในเรื่องของปัญหาต่างๆทั้งสารจอดเชียงแดงข้าวภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่มันก็เรียกว่าเรื้อรังกันมาอย่างยาวนานทีเดียวซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับเรื่องของการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเรื้อรังกันมายาวนานแล้วเนี่ยครับสารจอดเชียงแดงภาคใต้เนี่ยมันก็มีสินค้าของเถื่อนก็ดีสถานการณ์ในเรื่องของทั้งของเถื่อนในเรื่องของค้าขายยาบ้ายาเสพติดแล้วแหล่งของโซเปดีเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ทราบว่ากองกำลังทหารจะทำกันอย่างไรและในขณะเดียวกันในเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะดูแลกันอย่างไรเราก็คงต้องติดตามกันเลยครับและประชาชนจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.บริษัทวัฒนายากรว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะคุณธนัทผอ.ส.ส.ก.เนี่ย
จะเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าจะเอาท่านเสนาธิการรัฐบกท่านพลเอกชัยฤกษ์เนี่ยมาเป็นเลขาธิการสมช.ซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาท่านพลเอกชัยฤกษ์เนี่ยมาเป็นผอ.สำนักเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับในขณะเดียวกันครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเผยอัตราการว่างงานไตรมาสที่2ของปีนี้อยู่ที่ 8.95% นะครับขยับตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้วที่เตรียมรับมือความเสี่ยงเอลนีโญซึ่งกฎหมายกองทุนของพ่อลูกจ้างเนี่ยจะเริ่มใช้ใน1ตุลาคมซึ่งคุณอนุชาพิชญานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาส2ของปี2559เนี่ยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.95% ปรับขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสแรกอยู่ที่ 0.94% โดยมีอัตราการว่างงานในระบบป้องกันสังคมเพิ่มขึ้น 2.37% นะครับทั้งนี้ผู้ว่างงานอยู่ที่ระยะอยู่ที่ประมาณ 8.1 ล้านคนทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้น 11.3% เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 0.8%ภาคการเกษตร 1.3 ล้านคนเพิ่มขึ้น 37% นอกภาคการเกษตร 9.3 แสนคนเพิ่ม 14.5% อย่างไรก็ตามคุณอนุชาท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับบอกว่าวันที่1ตุลาคมจะมีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเฉพาะลูกจ้างที่คาดว่าปีนี้จะมีสถานประกอบการที่อยู่ในสายนำส่งผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับว่าสมทบมากกว่า 1,700,000 กว่าแห่งเนี่ยคิดเป็น 8% แต่เมื่อประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปครอบคลุมลูกจ้างราว 5.7 ล้านกว่าคนนะครับลูกจ้างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและสิทธิในเรื่องของการดูแลตนเองนะครับว่ามีสิทธิมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในเรื่องการเลิกจ้างเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับซึ่งจะต้องดูแลว่าผลกระทบเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยคุณได้รับเนี่ยจะมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างและลูกจ้างควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบรองรับการขึ้นทะเบียนการนำส่งเงินสมทบและก็การเก็บในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องตรงนี้นะครับก็คงจะต้องดูกันว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของสภาพัฒน์เช่นเดียวกันนะครับที่คนไทยยังเรียกว่าไทยยังสู้เนี่ยนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านเนี่ยก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันว่ามันจะมีการพุ่งไปอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนล่าสุดเองอยู่ที่ระดับสูงขึ้นภาพรวมหนี้เสียลดลงเล็กน้อยแต่หนี้ปัญหาเริ่มค้างชำระไม่เกิน90วันเพิ่มขึ้นแนะนำว่าเร่งปรับมาตรการช่วยเหลือคลังพบมีข้อจำกัดนะครับสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยครับครัวเรือนอยู่ในไตรมาสเนี่ยขยายตัวเล็กน้อยอยู่ที่ 0.5% จากไตรมาสก่อนโดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 6.41 ล้านล้านบาทเยอะทีเดียวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับต่อส่วนที่ 85.9% และ GDP ลดลงเล็กน้อยจาก 86.7% ในไตรมาสก่อนทั้งนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวสูงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2มาอยู่ที่ 4.82% จากกลุ่มที่3.87% นะครับและก็อยู่ที่ 4.30% ในไตรมาสที่3และที่4นะครับพอฟังดูแล้วตัวเลขก็อาจจะสับสนพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวที่ 4.73% สูงขึ้น 1.61% และที่ 1.63% และไตรมาสที่3ที่4ปี68ตามลำดับเลขาธิการสภาพัฒน์กล่าวว่าแม้สัดส่วนหนี้เสียหรือ NPL เนี่ยรวมแล้วเนี่ยจะลดลงแต่พบว่าสัดส่วนหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหรือ SML ที่ค้างชำระเนี่ย 31-90 วันเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้ามีการเฝ้าระมัดระวังเพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียและเร่งแก้ไขหนี้เสียไม่เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือภาครัฐเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้เสียได้ในช่วงปี2562-2568เดลูกหนี้เข้าโครงการอาทิคลินิกแก้หนี้และคุณสู้เราช่วยพบว่ามีเพียง 23% ของลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 15% ที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติขณะที่ 85% ยังมีตัวปัญหาในการชำระและก็สะท้อนถึงข้อจำกัดของมาตรการและรายได้ในพื้นที่ซึ่งจะต้องปรับในเรื่องของหนี้สินส่วนบุคคลเนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไป
ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็เตรียมที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงจะต้องดูแลกันกรุงเทพพอรถราก็ติดกันหรือเกิดนี่นะครับในขณะเดียวกันเกิดในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในเรื่องของที่ประเทศเนปาลที่เกิดนะครับมันเกิดการเสียหายอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็ทั้งญี่ปุ่นทั้งประเทศออสเตรเลียเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบจะ500กว่ารายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดจากทานน้ำแข็งจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับเกิดสภาวะน้ำท่วมแล้วก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าเราต้องคอยติดตามกันนะครับมันเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งชาวยุโรปก็ดีชาวอเมริกันเนี่ยก็ชอบเดินทางไปเยือนที่เทือกเขาฮิมาลัยเพื่อที่จะไปปล่อยอัฐิของญาติผู้สูญเสียต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เกิดการน้ำแข็งไหลทางด้านภูมิอากาศเนี่ยขณะนี้ก็แปรปรวนมากสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เรียกว่าเรื่อง climate change เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างไรก็ตามเราคง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเอามาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเพลงอินดี้ต่างๆอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็มาฟังในรายการนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นอนครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอเยอะจริงๆแล้วคนทั่วไปก็เป็นท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ชาวออฟฟิศหรอกครับไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยล้นมีสิ่งนี้ครับซึ่งแต่ละคนก็มีเพดานไม่เหมือนกันครับเราไปวัดกับคนอื่นไม่ได้นะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีสิ่งเจ้านี้ครับความเครียดครับไม่ว่าใครก็มีท่านผู้ฟังไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนครับมีมากมีน้อยทำมากทำน้อยล้วนมีความเครียดด้วยกันทั้งนั้นครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีลิมิตความเครียดไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังอ่ะวันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีครับวิธีในการอะไรจัดการความเครียดง่ายๆครับที่ท่านก็ทำได้ครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับหลอกให้เครียดกันก่อนครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับความเครียดครับเป็นสภาวะของอารมณ์ครับของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลกดดันหลายครั้งครับที่หลายคนมักจะเครียดโดยไม่รู้ตัวครับเพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมบางคนหงุดหงิดง่ายเลยบางคนป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับหากว่าเรารู้วิธีในการจัดการและก็บรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้แล้วอย่างน้อยก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่เรามาดูวิธีในการจัดการความเครียดง่ายๆกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับลองทายกันเล่นดูไหมอ่ะมาเลยข้อแรกครับออกกำลังกายครับหลายคนบอกเครียดกว่าเดิมอีกนะเพราะเล่นไม่ไหวเชื่อผมเถอะไปออกกำลังกายคลายเครียดกันเถอะครับเมื่อใดก็ตามครับที่เรารู้สึกเครียดครับเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลครับคุ้นชื่อกันไหมฮะไอ้เจ้าคอร์ติซอลอ่ะมันจะทำงานหนักครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถแก้ได้ครับโดยการให้ฮอร์โมนเอนโดรฟินทำงานบ้างอ่ะด้วยการออกกำลังกายครับอย่างน้อยๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองนี่กำลังเครียดอยู่การได้ออกจากโต๊ะทำงานไปยืดเส้นยืดสายหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดครับก็อาจทำให้เราหลุดโฟกัสเรื่องเครียดไปสักพักหนึ่งนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าการออกกำลังกายในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าออกแรงอย่างหนักนะท่านผู้ฟังเห็นไหมหรือว่าจะต้องไปออกให้มันเหงื่อออกมากๆเลยขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นฮะแต่เป็นแค่การออกกำลังกายให้ผลทางสุขภาพจิตนั่นเองเพียงแค่เดินปกติสัก10นาทีครับหันเหความสนใจไปในทางบวกก็ได้ผลแล้วท่านฟังแต่ถ้ามีเวลาหลังเลิกงานครับก็ควรจะไปออกกำลังกายอย่างจริงจังอย่างน้อยวันละ30นาทีครับแค่ 3-5 วันต่อสัปดาห์เองก็เพียงพอให้ฮอร์โมนแห่งความสุขนั้นได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองครับอ่ะเป็นไงครับท่านผู้ฟังข้อแรกพักเลยหยุดเลยครับไปออกกำลังกายเลยครับท่านผู้ฟังไม่ต้องออกหนักนะไปเดินเล่นอะไรก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในรายการสายดีครับ

มาต่อกันเลยครับนี่วิธีในการจัดการกับความเครียดต่อไปกับข้อที่2ครับจะทำได้กันไหมนะนั่งสมาธิครับฝึกจิตลดความเครียดครับหากลองสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดครับก็จะเหมือนกับว่ามีก้อนความคิดบางอย่างเนี่ยวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยซึ่งเมื่อมีความเครียดแล้วมันจะวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดไปจนทำให้เรานี่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมากับเรื่องเครียดนั่นเองครับจะจัดการกับปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงดีการจมกับความเครียดอาจทำให้เราไม่อยากทำอย่างอื่นเลยนั่นเองครับวิธีที่จะแก้ปัญหาง่ายๆครับเมื่อรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปก็ลองไปหาเวลาทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระฝึกลมหายใจลองกำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายๆครับทำให้ชีพจรนั้นเต้นช้าลงเอาใจไปโฟกัสกับการกำหนดลมของเรานั่นเองครับก็ทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆไปได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวแล้วท่านผู้ฟังอันนี้จริงนะโอเคครับมาต่อกันกับข้อที่3ครับจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวันครับคำนี้ได้ยินกันบ่อยสินะ work life balance นั่นเองครับได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่สามารถทำได้นั่นเองนอกจากการจัดสรรเวลาในการทำงานและก็การใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตส่วนตัวนั้นดีขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการที่เราไม่เอาความเครียดต่างๆไปให้กับครอบครัวด้วยนั่นเองครับ8ชั่วโมงที่หมดไปกับการทำงานเนี่ยหลังจากนั้นควรหยุดคิดเรื่องงานได้แล้วไม่นำงานเนี่ยไปทำในขณะที่ใช้เวลากับครอบครัวครับและก็ให้เวลาโฟกัสกับเรื่องครอบครัวและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารความเครียดได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับลายเลยปิดไปเลย ถ้ามันไม่มีอะไรสำคัญด่วนๆมากจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งจดจ่อกับมันนะครับทำงานแค่ช่วงหนึ่งก็พอครับเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ปีครับเราไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่นะงานก็เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เราต้องนำเงินมาเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดกับมันมากครับใช้ชีวิตท่านผู้ฟังนะพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับข้อที่4ครับผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงครับนี่หลายคนบอกเฮ้ยชอบเลยข้อนี้คลายเครียดครับแม้ว่าเราจะจัดการปัญหาความเครียดต่างๆยังไม่ได้ทันทีครับแต่การที่เราเอาตัวเองออกมาจากความเครียดได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับได้ทำตามใจตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปนอนดูหนังฟังเพลงหรือว่าออกไปหากิจกรรมทำครับที่นอกจากการนั่งจมกับความเครียดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วยให้สมองนั้นปลอดโปร่งนั่นเองครับแล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องเครียดได้ดีอีกด้วยนั่นเองครับและข้อสุดท้ายฝากกันไปกับจุดนี้เลยครับข้อที่5ปรับเปลี่ยนความคิดครับการจมอยู่กับเจ้าความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปนะครับอาจทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเองครับหรือว่าถ้าหากเราจมอยู่กับความวิตกกังวลมากๆก็กลายเป็นความเครียดสะสมครับซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองครับเมื่อคิดอย่างนึงสมองก็จะตอบสนองไปตามนั้นนั่นเองหากเราตกอยู่ในภาวะเครียดเรื่องงานสุขภาพเพื่อนร่วมงานวิธีการก็คือเอาตัวเองครับออกมาจากความเครียดนี้ด้วยการลองปรับมุมมองปัญหาต่างๆครับเอาตัวเองออกมายืนเป็นคนนอกดูบ้างครับอาจทำให้เรานั้นเห็นสาเหตุของปัญหาและก็วิธีแก้ไขได้ง่ายกว่าการที่เราเอาตัวเองเข้าไปจมอยู่กับจุดๆนั้นนะหรือว่าหากว่าเรานั้นมองข้ามเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับยอมรับข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นได้ของงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจสถานการณ์และก็หายเครียดได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอีกทั้งยังน่าจะป้องกันตัวจากความทุกข์ต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองครับเมื่อพยายามดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอนหลับให้เพียงพอทุกอย่างนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันนะครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมพูดดิสิรุจะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอย่าเครียดครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
7: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
8: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น. ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 นถึง 16:00 นสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนัก งานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนัก งานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนัก งานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันคองรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน200,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: จ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกลัมนะคะรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 11:00 นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะคะที่จะมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีในเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆโครงการที่น่าสนใจนะคะรวมถึงสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันค่ะเพื่อที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้วางแผนในการใช้ชีวิตในการไปท่องเที่ยวฮิวกายฮิวใจกันได้ในช่วงวันหยุดนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ต้อมก็มีข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยโดยวันนี้นะคะเป็นข่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเขาได้เตรียมพร้อมเปิดนะคะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูค่ะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากนะคะในวันที่1กันยายนที่กำลังจะถึงนี้แล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีการปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนนะคะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะทั้งการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางนะคะสำหรับน้ำตกทีลอซูค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะและในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็จะทำการปิดการพักแรมแล้วก็การเข้าชมบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้และก็สัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาตินั่นเองค่ะรวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากนะคะโดยนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าท่านก็บอกว่าขณะนี้ทางกองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายค่ะของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะทางด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดให้เข้าชมน้ำตกทีลอซูในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะการเปิดให้บริการดังกล่าวยังคงยึดหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะได้แก่การห้ามนำขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะเข้ามาในพื้นที่การไม่รบกวนสัตว์ป่าการงดส่งเสียงดังนะคะเพื่อรักษาบรรยากาศความสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ค่ะซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็คาดหวังค่ะว่าการเปิดน้ำตกทีลอซูในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุ้มผางนะคะแล้วก็จังหวัดตากส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาตินะคะทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะที่จะเดินทางนะคะมาท่องเที่ยวที่น้ำตกทีลอซูแห่งนี้นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางแล้วก็มาตรการการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0884275272นะคะอ่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายธรรมชาตินะคะที่จะได้ไปอาบป่าไปฮิวกายฮิวใจกันเตรียมตัวให้พร้อมค่ะวันที่1กันยายนนี้แล้วนะคะและช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่และช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสวยงามความสดชื่นแล้วก็ประสบการณ์ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะน้ำตกทีลอซูที่จังหวัดตากค่ะคืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะที่นี่ไม่ได้มีเพียงสายน้ำตกอันยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นการเดินทางที่จะพาเราได้เข้าไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งน้ำตกทีลอซูนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศไทยด้วยโดยมีหน้าผาน้ำตกนะคะกว้างประมาณ500เมตรค่ะคุณผู้ฟังกว้างแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความสูงราว300เมตรค่ะสายน้ำก็ไหลลดหลั่นกันลงมาตามหน้าผาหินนะคะท่ามกลางผืนป่าเขียวขจีสร้างภาพความงดงามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าประทับใจมากๆเลยจนได้รับการกล่าวว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลกเลยละค่ะและเสน่ห์ของการมาเยือนที่ทีลอซูนะคะก็อยู่ที่ระหว่างทางนั่นเองค่ะไม่แพ้จุดหมายปลายทางเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้าสู่น้ำตกสามารถสัมผัสธรรมชาติได้หลากหลายรูปแบบทั้งการล่องเรือยางไปตามลำน้ำแม่กลองนะคะชมความงดงามของสองฝั่งลำน้ำผ่านน้ำตกทีลอจอนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำตกสายรุ้งค่ะรวมถึงแวะสัมผัสทานน้ำร้อนธรรมชาตินะคะก่อนเดินทางเข้าสู่เส้นทางน้ำตกทีลอซูนั่นเองค่ะเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณน้ำตกนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้เดินเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตรก่อนพบกับภาพของม่านน้ำขนาดมหึมานะคะที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสียงสายน้ำที่กระทบโขดหินดังก้องไปทั่วผืนป่าเลยล่ะค่ะและละอองน้ำนะคะที่ช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับผู้ที่มาเยือนค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้การเดินทางอันแสนยาวไกลคุ้มค่าอย่างแท้จริงเลยนะคะและสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนการเดินทางในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งว่าน้ำตกทีลอซูเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอีกครั้งในวันที่1กันยายนนี้นะคะหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเส้นทางการดูแลความปลอดภัยอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังการเดินทางมาทีลอซูซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ต้องอาศัยการเตรียมตัวและปฏิบัติตามกฎนะคะของพื้นที่อย่างเคร่งครัดดังนั้นนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสถานการณ์เงื่อนไขการเข้าชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะอุ้มผางก่อนเดินทางค่ะรวมทั้งเตรียมรองเท้าเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางและที่สำคัญคือช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะไม่รบกวนสัตว์ป่าไม่ส่งเสียงดังเพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์แล้วก็งดงามต่อไปในอนาคตนั่นเองเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึง รายละเอียดนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเที่ยวทีรอซูนั่นเองค่ะเพราะว่าทีรอซูไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับการถ่ายภาพหรือเช็คอินเท่านั้นแต่คือประสบการณ์ของการเดินทางที่จะได้ออกจากความวุ่นวายนะคะไปสู่อ้อมกอดของขุนเขาสายน้ำแล้วก็ผืนป่าหากว่าเราได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดตากสักครั้งนะคะอยากให้คุณผู้ฟังค่ะได้ลองออกเดินทางไปสัมผัสทีรอซูแล้วคุณผู้ฟังจะพบว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งนะคะเพียงได้เห็นด้วยตาตัวเองก็เพียงพอที่จะทำให้การเดินทางครั้งนั้นนะคะกลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจไปอีกนานนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันเองไปเที่ยวที่น้ำตกทีรอซูนี้2ครั้งแล้วนะคะบอกได้เลยว่าประทับใจไม่รู้ลืมเลยค่ะก็อยากจะส่งต่อความประทับใจนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ลองเปิดใจแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่น้ำตกทีรอซูกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเที่ยวทีรอซูกันค่ะ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเที่ยวทีราซูสนุกกับธรรมชาติอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้แนะนำให้คุณผู้ฟังเปิดใจไปท่องเที่ยวที่ทีราซูกันแล้วนะคะโดยที่ทางอุทยานเขาได้เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกันในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งการเดินทางไปสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีราซูจังหวัดตากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปในฝันของคนรักธรรมชาติค่ะเพราะนอกจากจะได้สัมผัสนะคะได้ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ไหลลงจากหน้าผาท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้วการเดินทางยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเส้นทางทางธรรมชาติที่รอให้เราทุกคนได้เข้าไปค้นหากันค่ะแต่ด้วยระยะทางแล้วก็สภาพเส้นทางที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทริปทีราซูทั้งสนุกประทับใจแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะด้วยสิ่งแรกนะคะที่ควรเตรียมก็คือการตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางเนื่องจากพื้นที่น้ำตกทีราซูอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าการเปิดปิดพื้นที่ท่องเที่ยวและเงื่อนไขการเข้าพื้นที่อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสภาพอากาศแล้วก็ความปลอดภัยดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรที่จะต้องตรวจสอบประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสอบถามข้อมูลจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะที่สภาพเส้นทางแล้วก็ระดับน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นนอกจากนี้การเตรียมร่างกายให้พร้อมก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยล่ะค่ะเพราะการเที่ยวทีราซูมีช่วงที่ต้องเดินเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาตินักท่องเที่ยวควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางรับประทานอาหารให้เหมาะสมดื่มน้ำอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นผู้ที่หากว่าเป็นผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะก็ควรที่จะเตรียมร่างกายด้วยการเดินหรือออกกำลังกายเบาๆล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ร่างกายได้คุ้นเคยกับการเดินทางในระยะทางที่มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการแต่งกายควรเน้นความคล่องตัวแล้วก็ปลอดภัยนะคะแนะนำให้สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแห้งง่ายเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งเลือกรองเท้าที่พื้นยึดเกาะได้ดีและก็เหมาะกับการเดินบนเส้นทางธรรมชาตินะคะหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่พื้นลื่นค่ะเพราะบางช่วงอาจมีพื้นดินที่เปียกโคลนหรือว่าก้อนหินที่มีความลื่นนอกจากนี้ควรเตรียมหมวกนะคะเสื้อกันฝนแล้วก็เสื้อผ้าสำรองค่ะโดยเฉพาะหากเดินทางในช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนตกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์จำเป็นที่ควรมีติดตัวกันด้วยนะคะได้แก่น้ำดื่มยาประจำตัวยาสามัญอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตเตอรี่สำรองค่ะถุงกันน้ำสำหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ ถุงสำหรับเก็บขยะของตัวเองหากต้องเดินทางเป็นเวลานานควรเตรียมอาหารว่างที่รับประทานง่ายและให้พลังงานเช่นถั่วผลไม้อบแห้งหรือขนมที่ไม่เสียง่ายนอกจากนี้ควรเตรียมสัมภาระเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อไม่ให้กระเป๋าหนักจนเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนั่นเองค่ะและอีกสิ่งนั้นก็คือในเรื่องของการวางแผนการเดินทางและการใช้เวลาให้เหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปเป็นครั้งแรกค่ะควรศึกษารูปแบบการเดินทางเส้นทางจุดพักและก็ระยะเวลาโดยประมาณค่ะรวมถึงวางแผนให้มีเวลาเพียงพอไม่ควรเร่งรีบหรือเดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะและหากพื้นที่กำหนดให้ใช้บริการรถหรือผู้นำทางในบางช่วงนะคะก็ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่ากฎเหล่านี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการเคารพกฎกติกาของผืนป่าค่ะโดยการไม่ทิ้งขยะไม่เก็บพืชดอกไม้หรือสิ่งต่างๆจากธรรมชาติกลับบ้านไม่ให้อาหารหรือเข้าใกล้สัตว์ป่าและไม่ส่งเสียงดังรบกวนธรรมชาติเพราะการท่องเที่ยวที่ดีไม่ใช่เพียงการเดินทางไปชมความสวยงามแต่คือการช่วยกันรักษาความสวยงามนั้นไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้สัมผัสเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะก่อนออกเดินทางนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและประกาศล่าสุดจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งด้วยนะคะพร้อมแจ้งคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเกี่ยวกับแผนการเดินทางเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะก็ออกเดินทางไปสู่อ้อมกอดของขุนเขาและสายน้ำ

นะคะเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้วางแผนไปท่องเที่ยวไปหิวกายหิวใจไปอาบป่ากันค่ะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วนะคะดิฉันธิติมาอินกล่ำและรายการอาสาพาเที่ยวคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1 ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 750,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับเหมือนเดิมครับเรากลับมาพบกันทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 11:07 นถึงเวลา 12:00 นเรากลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ในบ้านในเมืองของเราบางทีก็ด้วยมุมมองของผมนะครับบวกกับข้อมูลที่ได้ไปศึกษามาก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในรายการครับเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ฟังอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวสารบ้านเมืองที่มากมายนะครับแต่ละช่วงเวลาเราก็เปิดวิทยุฟังคลายเหงาถ้าเกิดอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครก็เปิดคลื่น 92.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคลื่นอื่นๆนะท่านผู้ฟังก็เป็นคลื่นวิทยุที่ยังอยู่ในเครือข่ายเดียวกันถือว่าเป็นเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันรวมไปถึงคลื่น AM นะครับ AM ก็มีทั้ง819 891ก็เป็นคลื่นที่รับสัญญาณเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปงานครบ63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่พิธีกรนะครับและระหว่างนั้นระหว่างพูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากนะครับในการพูดคุยรวมถึงการดูแลต่างๆผมก็ด้วยความประทับใจก็เลยอยากจะนำเรื่องราวของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาเล่าในรายการหน่อยท่านผู้ฟังว่ามีหน้าที่ทำอะไรและมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยโดยภายในตัวงานนะครับโดยวันที่23สิงหาคมถือว่าเป็นวันครบ63ปีของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในงานนั้นมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีซึ่งเป็นนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดทางมูลนิธิด้วยในงานเดียวกันนั้นพร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารกรรมการฝ่ายอาสาสมัครนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิซึ่งงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยงานเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงท่านผู้ฟังในช่วงแรกก็คือพิธีสงฆ์พิธีสงฆ์ก็มีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์นะครับซึ่งมีท่านองคมนตรีนายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในช่วงพิธีสงฆ์นะครับส่วนช่วงที่สองของงานนั้นจะเป็นช่วงของการมอบเงินรางวัลมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีนะครับในช่วงนี้ในท่านพลอากาศโทภักดีแสงชูโตท่านก็เป็นองคมนตรีนะครับและในฐานะเป็นกรรมการบริหารและเลขาธิการด้วยก็ได้เป็นผู้มอบทุนนะครับในทางนี้แล้วก็เป็นมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการอีกด้วยและในงานยังมีรางวัลของการประกวดวิดิทัศน์นะหรือว่าเราจะรู้จักกันในคลิปวิดีโอท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นๆกับโครงการที่ชื่อว่า RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนนะครับซึ่งในคลิปนี้ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราอีกด้วยในตรงนี้ก็มีการมอบทุนการศึกษามากมายนะครับด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นกันเองแต่ก็อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทีเดียวกันนะครับภายในงานก็มีร้านรวงต่างๆที่มาออกบูธจัดจำหน่ายสินค้านำอาหารมาเลี้ยงนะครับก็มีน้องๆนักเรียนพอเสร็จจากพิธีรับมอบทุนก็ลงไปทานข้าวข้างล่างกันนะครับบริเวณหน้ามูลนิธิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะเป็นมูลนิธิที่อยู่ภายในบริเวณของตัวกระทรวงทรัพยากร ขออภัยครับอยู่ในบริเวณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะผมก็จะออกไปทรัพยากรเนี่ยจะอยู่ตรงอาลีนะท่านผู้ฟังแต่ว่ากระทรวงพม.เนี่ยพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงถนนกรุงเกษมนะครับขับรถไปหน่อยเดียวก็แถวๆทำเนียบรัฐบาลตรงนั้นตลาดนางเลิ้งอะไรแถวๆนั้นท่านผู้ฟังก็ได้เห็นนะครับความงดงามของการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆความน่าสนใจนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราดูที่ตัวมูลนิธิเราจะเห็นถึงความหมายแต่ก่อนอื่นเลยนะครับโดยประวัติความเป็นมาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ถือกำเนิดจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนตั้งแต่ปี2505นู่นเลยทีเดียวท่านผู้ฟังเมื่อประมาณ 63-64 ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นนะครับประเทศไทยของเราก็ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ชื่อว่าพายุโซนร้อนแฮเรียตที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแก่12จังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเราอาจจะคุ้นๆชื่อกับเหตุการณ์ตะลุมพุกอยู่นะครับที่เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่มากๆผมไม่แน่ใจเหตุการณ์พายุโซนร้อนแฮเรียตนี้คือครั้งเดียวกับที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้ออกไปช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเหมือนจะคุ้นๆเหตุการณ์ไหนสักเหตุการณ์ถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดขออภัยนะฮะตรงนี้ก็เราก็จะคุ้นชื่อกับเหตุการณ์ตะลุมพุกที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่มากๆจนถึงหนังก็มีนะหนังก็มีคนมาสร้างหนังเรื่องเหตุการณ์ตะลุมพุกซึ่งเกิดจากพายุโซนร้อนแฮเรียตนี่เองนะครับเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างมากใน12จังหวัดทางภาคใต้ก็จึงมีการให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และในการพระราชทานความช่วยเหลือนั้นนะครับพระองค์ท่านก็ยังได้พระราชทานเงิน3ล้านบาทที่เหลือจากเงินที่ช่วยเหลืออยู่เดิมแล้วนั้นเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อีกด้วยโดยชื่อมูลนิธินะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นชื่อที่มีความไพเราะและมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าราชประชานุเคราะห์หมายถึงว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันนั่นเองตรงนี้ก็มีความหมายอีกนะท่านผู้ฟังว่าหมายความว่าพระราชประสงค์ว่าเวลาทำงานควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2506นั่นเองนะครับและจบจากปี2506จนมาถึง2569ก็ประมาณ63ปีนะท่านผู้ฟังโดยตลอดเวลา63ปีที่ผ่านมาโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับดังผลงานอันประจักษ์ชัดทั้งด้านสาธารณภัยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับรวมถึงด้านการศึกษาด้านการศึกษาก็เป็นเรื่องของการมอบทุนนั่นเองมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่มีเกรดเฉลี่ยในการเรียนที่ดีรวมถึงการขับเคลื่อนและส่งต่อน้ำพระทัยและความห่วงใยจากพระราชาและความปรารถนาดีของประชาชนที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติอีกด้วยทางมูลนิธิยังคงยึดมั่นแนวพระราชดำริในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนมาเป็นกรอบในการดำเนินงานเสมอมาส่งมอบน้ำใจของคนในชาติและความห่วงใยจากพระราชาในยามที่เกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆโดยฉับพลันไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยภัยหนาวซึ่งก็จะมีการเชิญถุงยังชีพพระราชทานเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มและเสื้อกันหนาวนะครับรวมถึงการมอบถังเก็บน้ำภัยแล้งในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำดื่มการจัดหาเต็นท์นอนสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยเราก็จะเห็นงานของหมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มีการมอบถุงพระราชทานถุงยังชีพพวกอาหาร เครื่องนุ่งห่มต่างๆนั่นเองส่วนสถานการณ์ปัจจุบันท่านผู้ฟังที่มีเรื่องของน้ำท่วมในที่ต่างๆโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับเราอย่างอาทิจังหวัดน่านนะท่านผู้ฟังที่ตอนนี้น้ำก็ไปหมดแล้วแต่ว่าก็ยังต้องทำความสะอาดเมืองอยู่เพราะว่ามีดินโคลนที่ไหลมาจากภูเขานั่นเองพวกโคลนพวกกิ่งไม้รวมถึงซากสิ่งต่างๆที่ไหลมากับน้ำด้วยซึ่งมาอยู่ในเมืองซึ่งตอนนี้จังหวัดน่านก็ยังคงทำความสะอาดเมืองนะครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็มีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการเร่งด่วนเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านไม่ใช่แค่เพียงจังหวัดอำเภอเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นอำเภอรอบๆอย่างอำเภอเวียงสาอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวรวมทั้งสิ้น 3,150 ชุดแบ่งเป็นถุงพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็กแรกเกิดถึง2ปีจำนวน150ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนั่นเองท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นงานที่สำคัญของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวมูลนิธินี่ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นมูลนิธิที่อยู่มาโอ้โหน่าจะมากกว่าอายุของผมหลายปีคูณ2ประมาณนั้นนะท่านผู้ฟังทำงานกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วภายในมูลนิธิตอนที่ท่านองคมนตรีท่านก็ได้นะผมก็แอบสังเกตนะท่านผู้ฟังเวลาท่านองคมนตรีคือปกติเวลาที่เขาจะให้ประธานในพิธีกล่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันกำเนิดเรื่องของหน้าที่ของมูลนิธินะครับเขาก็จะมีสคริปต์ให้แต่ท่านองคมนตรีนี่ท่านอ่านเองพูดออกมาเองจากใจท่านจริงๆนะครับแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับจะมากจะน้อยก็พยายามนะครับผมฟังท่านองคมนตรีผมก็ซาบซึ้งเป็นสิ่งที่อยู่มาจากใจท่านจริงๆท่านอ่านสคริปต์ท่านไม่ได้อ่านสคริปต์นะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมนำมาเล่านะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปเป็นพิธีกรนะครับในงานวันครบ63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรงนั้นนะครับก็มีบรรยากาศที่เป็นกันเองบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนะครับก็เราก็เอาใจช่วยนะครับรวมถึงร่วมบริจาคได้นะครับมูลนิธิที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงเอาละครับท่านผู้ฟังเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรามาติดตามความเคลื่อนไหวว่าในการสร้างพระเมรุมาตรนั้นตอนนี้มีในส่วนใดที่คืบหน้าไปบ้างจริงๆมีหลายส่วนที่คืบหน้าเลยนะครับแต่ว่าในพิธีการนะครับในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงในครั้งนี้ผมเลือกเรื่องที่เกี่ยวกับกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะผมพยายามหาตอนแรกผมก็จะหาข้อมูลเสริมว่ากระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนี้คืออะไรหาในอินเทอร์เน็ตไม่มีเลยนะท่านผู้ฟังไม่มีขึ้นนะครับแต่ว่าผมเอาข้อมูลนี้มาจากศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเขาก็ลงพื้นที่ทำข้อมูลกันอย่างละเอียดมากๆนะครับจนมีอยู่ข้อมูลหนึ่งเรื่องกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานช่างโบราณประดับพระเมรุมาตรอีกด้วยก็ถือเป็นความรู้ใหม่ๆผมก็เลยนำมาเล่าในรายการเป็นเกร็ดความรู้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนั้นนะครับเป็นงานฉลุลายกระดาษทองย่นซึ่งเป็นงานที่ใช้สำหรับอาคารชั่วคราวซึ่งพัฒนารูปแบบมาจากการปิดทองประดับกระจกแต่ แทนที่เราจะปิดทองประดับกระจกนั้นก็จะใช้กระดาษทองย่นฉลุเป็นลวดลายแล้วนำกระดาษสีต่างๆมาซ้อนด้านหลังลายเพื่อให้เกิดสีสันและแววของลวดลายเทคนิคนี้เขาก็เลยเรียกว่าการสาบสีสอดแววนะเป็นการเทคนิคทางช่างโบราณคือพระเมรุมาตรเนี่ยท่านผู้ฟังผมพูดอีกหน่อยก็คือพระเมรุมาตรในท้องสนามหลวงนะครับที่จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ในพระราชพิธีในช่วงเดือนธันวานะครับเป็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ถาวรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงในทีนี้เมื่อสร้างกันเป็นการชั่วคราวเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีการใช้วัสดุต่างๆก็ต้องมีเทคนิคที่เหมาะแก่การที่ใช้สำหรับเป็นสิ่งที่อยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นจากเดิมเราอาจที่จะประดับกระจกถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังรายการของผมที่ผมนำความคืบหน้าในเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะนะครับได้ยินเรื่องของการประดับกระจกในราชรถพระมหาพิชัยราชรถที่ผมนำมาประดับกระจกซึ่งพระมหาพิชัยราชรถนั้นก็จะเป็นราชรถที่ประดิษฐานพระโกศของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็อัญเชิญพระโกศสู่ท้องสนามหลวงนะครับโดยพระมหาพิชัยราชรถซึ่งพระมหาพิชัยราชรถนี้ก็ถือว่าเวลาที่เขาแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะถึงงานจริงเนี่ยโดยกรมศิลปากรที่เขาได้มอบช่างให้มาประดับตกแต่งกระจกรวมถึงซ่อมแซมบำรุงต่างๆก็จะเป็นการประดับกระจกทีนี้แต่ราชรถเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่มาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยเฉพาะพระมหาพิชัยราชรถที่องค์นี้นะครับเขาเรียกเป็นองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยของต้นรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นถาวรวัตถุก็ว่าได้แต่ว่าพระเมรุมาตรไม่ใช่ถาวรวัตถุนะครับเป็นสิ่งที่ถูกจัดสร้างเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้การประดับกระจกก็อาจจะเป็นการที่ยากสักหน่อยท่านผู้ฟังอาจจะเป็นการที่เรามีเทคนิคเรามีเทคนิคอื่นๆผมใช้คำนี้เรามีเทคนิคอื่นๆอย่างเรื่องของงานฉลุลายกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววเรามีเทคนิคนี้ในการทดแทนกันได้เขาก็เลยช่างเขาก็เลยเลือกใช้เทคนิคนี้คือเดิมทีเนี่ยผมก็คิดว่ากระดาษทองย่นสาบสีสอดแววตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคคือตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นการประดับกระจกนั่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นกระจกเวลาที่เราเห็นก็จะเป็นลายสวยๆลายแบบนั้นภายในพระเมรุมาตรภายในพระเมรุมาตรตรงแถบๆนั้นนะครับเมื่อวันจริงท่านผู้ฟังก็น่าจะเห็นเป็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับน่าจะมีการนำเสนอข่าวสารกันตรงนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าบนพระเมรุมาตรนั้นเป็นการประดับกระจกอ๋อแต่จริงๆแล้วเป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเทคนิคการใช้กระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นความรู้ผมได้ความรู้เพิ่มผมก็เลยอยากที่จะนำมานะครับเสนอในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับโดยบริเวณฐานองค์พระเมรุมาตรนั้นก็มีการใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าการซ้อนไม้เพื่อสร้างระดับและรูปทรงให้เกิดมิติก่อนประดับตกแต่งด้วยกระดาษทองย่นฉลุลายทำให้ลวดลายมีความโดดเด่นขึ้นนะครับและหัวใจสำคัญของการสาบสีสอดแววนั้นก็คือเส้นลายต้องต่อเนื่องถึงการตามแบบของงานฉลุโดยเนื้อลายเป็นสีทองและใช้กระดาษสีต่างๆสอดไว้ด้านหลังเพื่อให้เกิดสีสันแทนการใช้กระจกสีในงานปิดทองประดับกระจกนั่นเองงานศิลปกรรมทุกตอนของไทยของเราอย่างนี้นะครับก็ต้องอาศัยความประณีตและทักษะของช่างเพื่อให้ลวดลายและสีสันปรากฏอย่างงดงามสมพระเกียรตินั่นเองซึ่งกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนะท่านผู้ฟังโดยก่อนหน้านั้นถ้าเกิดเราย้อนไปในวันที่17สิงหาคมนะครับทางสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนนะครับก็ได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระดาษทองย่นตรงนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11,000 ตารางเมตรอันใช้สำหรับการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพ ระพันปีหลวงนะครับแล้วเมื่อมีการถวายโดยสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนนะครับการต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือนำกระดาษสอดสีสอดแววตรงนี้นะครับนำกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววมาทำเป็นให้เกิดความสวยงามเพื่อประดับบริเวณพระเมรุมาตรต่อไปโดยข้อมูลนะครับผมก็จะนำมาเสนอในรายการ Thailand แดนสยามอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อมีข้อมูลเพราะจริงๆแล้วทางศูนย์ประชาสัมพันธ์นะท่านฟังเขาก็มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้นะครับในหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์ในพิมพ์ Queen สิริกิติ์หรือใน Facebook ก็พิมพ์ Queen สิริกิติ์เช่นเดียวกันก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจ Facebook นะครับเขาก็จะอัปโหลดข้อมูลตลอดซึ่งบางทีไม่ใช่แค่ข้อมูลของแค่เรื่องของการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรเท่านั้นแต่ว่ายังมีข้อมูลในเรื่องของทหารกองพันต่างๆที่เขาได้เตรียมการนะครับผมเห็นการแต่งกายของม้านะครับที่จะใช้ในการอัญเชิญริ้วขบวนในวันงานนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแต่ว่าผมแค่ไม่ได้นำมาเล่าในรายการเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดอยากรับทราบข้อมูลอย่างเต็มๆนะเต็มอิ่มมากกว่านี้ท่านก็พิมพ์ใน Facebook ได้เลยนะครับว่า Queen สิริกิติ์ก็จะเห็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆนะครับก็ขอชื่นชมในตรงนี้นะครับต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะครับอีกงานหนึ่งซึ่งตรงพระราชพิธีนี้นะครับซึ่งเป็นการบวงสรวงนะครับบวงสรวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเขาก็มีการบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับถวายพระเพลิงพระศพตรงนี้การตัดไม้จันหอมนะครับก็คือทางสำนักพระราชวังก็ได้ร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการสำรวจและคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏไม้จันพระหีบไม้จันและเครื่องประกอบไม้จันโดยต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ทางสำนักพระราชวังนะครับได้ไปนำไม้จันมาก็คือต้นไม้ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับก็จะมีไม้จันหอมที่เขานำมานะครับดำเนินการตัดและแปรรูปเป็นไม้จำนวน370ท่อนแบ่งเป็น 1,350 แผ่นก่อนที่จะส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้ดำเนินการตามแผนงานต่อไปท่านผู้ฟังจะได้ยินนะท่านผู้ฟังไม้จันหอมเนี่ยตอนของพระพันปีก็อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตอนองค์พานะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเหมือนกันผมก็เลยสงสัยนะท่านผู้ฟังก็เลยไปค้นหาข้อมูลต่อว่าเอ๊ะทำไมต้องอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับก็ได้ข้อมูลทางธรรมชาตินะครับข้อมูลเรียนเกี่ยวเนื่องกับสภาพของป่ารวมถึงลักษณะของการเกิดต้นจันหอมนะครับเพราะว่ามีมากภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีด้วยความที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นพื้นที่ป่าที่มีความชุ่มชื่นและมีความร่มรื่นนะครับพื้นที่ป่าลักษณะนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้นจันหอมขึ้นกระจายอยู่ทั่วทั้งป่านะครับและจากการสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็พบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งต้นจันหอมที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีซึ่งต้นจันหอมที่พบในพื้นที่นั้นนะครับมีอายุมากกว่า100ปีทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังต้นจันหอมก็จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อไม้แน่นมีสีน้ำตาลอมเหลืองที่สำคัญก็จะมีกลิ่นหอมอีกด้วยนะครับตามชื่อของต้นไม้ต้นนี้เลยก็คือต้นจันหอมนั่นเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญตามโบราณราชประเพณีต้นจันหอมที่คัดเลือกมาทั้ง20ต้นนั้นก็ถือว่าจะเป็นไม้ยืนต้นที่ตายตามธรรมชาติแล้วก็มีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ย150เซนติเมตรซึ่งเขาก็ดูกันมาแล้วท่านผู้ฟังว่ามีความเหมาะสมต่อการแปรรูปนะครับ ถ้าเกิดไม่ใช่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเนี่ยไม้จันหอมมีที่ไหนอีกท่านผู้ฟังจากข้อมูลเขาก็บอกว่าเราสามารถหาไม้จันหอมได้ที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกขั้วยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งแต่ละอุทยานเนี่ยออกไปทางผืนป่าทางตะวันตกนะท่านผู้ฟังประจวบเพชรบุรีอะไรแถบๆนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ในแนวเทือกเขาตะนาวสีซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็มีโครงการในการดูแลปลูกต้นจันหอมเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงผู้ร่วมงานก็ได้มีการปลูกต้นจันหอมทดแทนคืนสู่พื้นป่าจำนวน10ต้นอีกด้วยเพื่อแสดงถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ไม้มีค่าดังกล่าวไม้จันหอมนะท่านผู้ฟังถือว่าเป็นไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้มีค่าที่หายากมีชื่อทางพฤกษศาสตร์นะครับว่าแมนโซเนียกาเกียนะครับน่าจะกาเกียไม่น่าจะกาเกียอีกน่าจะกาเกียท่านผู้ฟังเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงได้ถึง 15-20 เมตรเนื้อไม้ก็มีความแน่นนะครับมีน้ำหนักปานกลางนั่นเองเมื่อตัดหรือขูดจะมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นจันนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาเป็นชื่อว่าจันหอมนั่นเองไม้จันหอมนั้นจะถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะท่านผู้ฟังไม้จันหอมยังเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามที่คงอยู่แม้เมื่อดับขันไปแล้วกลิ่นหอมของไม้จันหอมก็เชื่อว่าจะช่วยส่งเสด็จพระศพหรือพระบรมศพสู่สุคติภพด้วยความสงบและความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนี่ก็คือความหมายโดยในของต้นจันหอมนะครับว่ามีความหมายโดยในแบบนี้ผมก็นำเสนอนะผมก็เราก็เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะยุคโบราณเราจะเห็นว่าการค้าขายของนครรัฐที่มีความเป็นป่าเนี่ยหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือเป็นต้นจันหอมเขาจะเรียกจันหอมจันหอมไม้จันไม้จันหอมอะไรอย่างนี้นะครับก็คงเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะในความเชื่อประเพณีความเชื่อในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้มีป่าอยู่เยอะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นท่านผู้ฟังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับถึงความคืบหน้าของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับองค์พาของเรานั่นเองนะครับซึ่งจากข้อมูลก็จะมีความคืบหน้าต่างๆใดๆก็จะนำมาเล่าในรายการ Thailand ดันสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ผู้ทกกระภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์ เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ Thailand แดนสยามครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีครับผมก็จะปิดท้ายด้วยข่าวสารทางแหล่งโบราณสถานสักเล็กน้อยที่เกี่ยวเนื่องกับการโดนน้ำท่วมนะครับเราไปที่จังหวัดน่านนะครับจากข่าวที่ออกมาเชื่อได้ว่าหลายท่านนะครับผู้รักในโบราณสถานคงจะรู้สึกใจหายนะครับเมื่อมีข่าวว่าอุโบสถวัดภูมินในจังหวัดน่านนั้นมีรอยร้าวนะครับแต่รอยร้าวมาจากไหนวันนี้ทางกรมศิลปากรเขาก็มีการยืนยันนะครับมีการเข้าไปตรวจสอบดูแลนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับโบราณสถานโดยรอยร้าวที่ปรากฏขึ้นที่พระอุโบสถนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ยืนยันดังเดิมนะครับว่าเป็นรอยเดิมกับที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2568ซึ่งรอยร้าวนี้ก็เป็นรอยร้าวที่ไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในพระอุโบสถแต่เพียงอย่างใดนะครับและทั้งนี้หลังน้ำท่วมปีที่ผ่านมาทางกรมศิลปากรก็ยังได้มอบหมายให้ทางวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดอีกด้วยมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของ

โบสถ์เล็กน้อยและเกิดเฉพาะที่บริเวณฐานบัวโดยรอบนะครับซึ่งขณะนี้ทางกรมศิลปากรก็ได้มีโครงการเตรียมการบูรณะแล้วนะครับก็มีการอาจจะเป็นการแก้ไขโดยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถนะครับรวมถึงการตัดแยกโครงสร้างของพระอุโบสถและลานโดยรอบเพื่อแยกการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันและการดำเนินการในระยะถัดไปเขาก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับอาจจะมีการพิจารณาในการยกการปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานต่อไปนะครับทั้งนี้ทางกรมศิลปากรก็ยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินั้นยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับมีความแข็งแรงและเมื่อเกิดล่องลอยที่มีความเสี่ยงสักเล็กน้อยทางกรมก็จะเข้าไปดูแลทางพระอุโบสถในวัดภูมินแล้วรวมถึงในทุกที่ทุกแหล่งแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าแหล่งโบราณสถานถือว่าเป็นแหล่งที่ทำให้คนไทยเราได้เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของบ้านของเมืองเราตัวเรามาจากไหนเราสามารถสังเกตได้จากวัดได้จากพระอุโบสถนี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้กับชุมชนเราและเราสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายสังเกตได้จากบ้านวัดโรงเรียนนะสถานที่เหล่านี้คือตัวบ่งบอกความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงพลวัตของชุมชนนั้นๆ นะครับผมก็ตอนแรกผมเห็นข่าวนี้ผมก็หวาดๆอยู่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าวัดภูมินเนี่ยผมยังไม่เคยไปเลยนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรที่ทำให้โบราณสถานวัดภูมินต้องมีปัญหาเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าผมยังไม่ทันไปแล้วก็นำเรื่องราวมาเล่าในรายการเลยท่านผู้ฟังอย่าพึ่งเป็นอะไรนะครับกรมศิลปากรก็เข้าไปแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะครับเพราะว่าวัดภูมินนี่เขาจะโด่งดังนะท่านผู้ฟังเรื่องของภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นรูปของผู้ชายที่กระซิบผู้หญิงเขาก็เรียกว่าการกระซิบครั้งนี้เป็นการกระซิบรักบรรลือโลกนะท่านผู้ฟังก็เป็นอย่างนั้นผมอยากจะไปดูจิตรกรรมล้านนาในตรงนี้นะครับถึงความสวยงามถึงบรรยากาศของความเป็นล้านนาว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับโดยจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่านตรงนี้นะครับเป็นจิตรกรรมที่มาจากจิตรกรท้องถิ่นซึ่งจิตรกรท้องถิ่นเนี่ยเขามีชื่อว่าหนานบัวผันท่านเป็นศิลปินผู้เขียนจิตรกรรมประวัติศาสตร์ที่วัดภูมินแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดหนองบัวด้วยนะครับเขากะเกณฑ์ระยะเวลาที่จิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านถูกวาดขึ้นเนี่ยน่าจะถูกวาดขึ้นช่วงปี2410ถึงปี2417ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมวัดภูมินในสมัยเจ้าอนันตฤทธิวรเดชครองเมืองน่านณขณะนั้นนะครับเราก็ผมก็อยากเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับแต่ก็มั่นใจได้เพราะว่ากรมศิลปากรก็ลงไปดูแลแล้วนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้กังวลเพราะว่าเมื่อกรมศิลปากรลงไปเขาก็ลงไปพร้อมผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละท่านผู้ฟังว่าง่ายๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับประวัติศาสตร์ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเรื่องน้ำท่วมมาเมื่อใดเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของโบราณสถานโดนน้ำท่วมแล้วก็มีการทรุดตัวบ้างมีตรงนั้นตรงนี้พังบ้างร้าวบ้างนะท่านผู้ฟังผมก็โอ้น่าเสียดายบางที่บางแห่งเรายังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะท่านผู้ฟังโบราณสถานเนี่ยเรามองด้วยตาตัวเองกับเรามองผ่านหนังสือเรามองผ่านอินเทอร์เน็ตเรามองผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยมันแตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่คลิปวิดีโอให้ไม่ได้นั่นคือกลิ่นกับความรู้สึกณตอนนั้นความเย็นของพระอุโบสถนั้นๆใช่ไหมท่านผู้ฟังเวลาท่านผู้ฟังเข้าไปในโบสถ์หรือว่าท่านผู้ฟังเข้าไปในพระอุโบสถเนี่ยไปในโบสถ์ก็จะมีความรู้สึกเย็นคลิปวิดีโอให้ไม่ได้นะครับ
เวลาท่านดูผ่านคลิป

0: อ่านผ่านหนังสือคือมันรู้ข้อมูลได้แต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่ได้พอเราไม่รู้สึกการเล่าของเรามันจะไม่เป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังเราก็จะเล่าให้คนอื่นเราก็จะเล่าให้คนฟังรู้สึกไปด้วยไม่ได้เพราะว่าตัวเรายังไม่รู้สึกเลยความรู้สึกนั้นเกิดจากอะไรก็ต้องเกิดจากเราไปที่แห่งนั้นเองเมื่อเรารู้สึกเราจึงเล่าความรู้สึกของตัวเราได้นะครับนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการเดินทางรวมไปถึงการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆที่ผมได้ไปพบเจอนะครับผมก็จะนำมาบันทึกไว้นะครับก็หลายๆช่องทางหนึ่งในช่องทางของผมก็คือผ่านรายการ Thailand แดนสยามเนี่ยแหละท่านผู้ฟังก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในมุมมองของผมว่าเป็นแบบไหนนะครับเรื่องราวต่างๆแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปวิธีการเล่าวิธีการมองภูมิปัญญาของผู้เล่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะมีความเฉพาะของผมนะครับถ้าให้ท่านอื่นเล่าก็จะมีความเฉพาะของท่านนั้นๆเช่นเดียวกันเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ละคนก็จะมีลายเซ็นในการเล่าเป็นของตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราทิ้งการเข้าสถานที่จริงไม่ได้นั่นคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะนักวิทยุเนี่ยต้องเป็นต้องทำนะครับเราเข้าไปในพื้นที่จริงเพื่อนำมาเล่าให้รู้สึกเพราะตัวเรานั้นได้รู้สึกแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Thailand แดนสยามครับผมชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ Thailand แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะ

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้หน่วยกู้ภัยของจีนสามารถเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศเย็นนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20ปีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสักสองจุดบางที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนแต่เข้าที่ดูเนี่ยก็จะว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้ววัสดุอุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีก๊าซความพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบนี่ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองมันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าให้เข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
3: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นยอมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไป ฉีดน้ำให้เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเตาบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้
5: ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณ์จังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
7: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
6: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจารูโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
8: ที่สนามฟุตบอลจารูพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาคือได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า100,000,000 บาทและในส่วน200,000,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ negative list ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น200,000,000ตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาส้อยปลาเสือปลาแมลงภู่โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้วก รมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกรณิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้จะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบคลุมผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
5: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทําเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอํานวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
13: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการณ์ระบุจุดเสี่ยงภัยแล้งหรือน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นไปอย่างเป็นระบบซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
14: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
16: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก. 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์ในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรม นอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
18: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
17: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
18: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยกู้ภัยของจีนเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพิบัติพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า 65,000 ล้านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกกองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอเวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึงร้อยละ 91.5 ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งอยู่ในอันดับ47ของโลก
19: แน่นอนเข้มข้นขึ้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะคะนักลงทุน10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยนะต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญเพราะว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกอยู่ญี่ปุ่นขึ้นมาล้อให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2เกาหลีใต้และที่3ไทย
16: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเซิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
20: นะตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทดาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาทามมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
16: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอามาจิตซิงกิว
2: ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูสุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ3เกม71 11-7 51และ11-13คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Game 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
21: ก็หลักๆก็มีเป็น100 200 110 100เมตรใช่ครับผมเพราะว่าแล้วก็ถ้า3เมตรก็คือว่าหนักพอสมควรครับตั้งแต่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็ต้องลงอย่างละสามเที่ยวก็ถือว่าแข็งมากๆก็ต้องดูสภาพร่างกายนะครับว่าพร้อมกับอีเวนท์ที่สี่หรือเปล่าครับแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนท์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่าเหมือนเราก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข่งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้เหมือนกันแต่ก็จะไม่กดดันเองครับ
2: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า1-2เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพวรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟเทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟต์บอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีมปริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
23: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
22: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
26: เอ๊ะ
1: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิ ต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรและเวลา 3:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา

0: สภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งๆนอนๆเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่น่าลองก็เช่น ลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่า

0: ไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะ
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
0: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
0: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
0: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
0: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
0: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
5: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะแล้วก็ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะวันนี้อยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะคุณผู้ฟังควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะพร้อมกับรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามรับฟังกันนะคะทาง0764210055ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ติดตามรับฟังได้ค่ะใน4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดระนองติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะซึ่งวันนี้พบกันวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็เจอกับฝนฟ้าคะนองนะคะตกหนักถึงหนักมากค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงเจ้าท่าจังหวัดพังงานะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ต้องใช้เรือในการเดินทางนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางหรือว่าการโดยสารทางเรือนะคะช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะอย่างเช่นพื้นที่ใกล้ริมน้ำริมตลิ่งทางน้ำไหลนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลามีฝนตกลงมานะคะก็จะมีพายุตามมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็อาจจะล้มทับตัวเราได้นะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะก็หลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเรากำลังเดินทางอยู่นะคะเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะหาที่ที่ปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะหลบนะคะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้กับป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะอาจจะทำให้ป้ายเนี่ยหล่นทับเราได้นะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพบเจอสาธารณภัยนะคะหรือว่าต้องการที่จะขอความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ได้เลยนะอย่างเช่นเราตอนนี้สวท.ตะกั่วป่านะคะก็อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางในสีเราก็สามารถขอความช่วยเหลือได้จากเทศบาลตำบลบางในสีค่ะหรือนอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะท้องที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือไปได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าสายด่วนปภ.นะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเรื่องของการเดินทางก็แล้วแต่นะคะหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กๆนะคะก็จะต้องมีการดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของโรคโควิด-19 หรือว่า เรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะกลับมาระบาดกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก็จากการเปิดเผยของหมอเด็กนะคะออกมาเตือนนะคะซึ่งก็ชื่อว่าหมอมอสนะคะก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ได้ พบเด็กป่วยเป็นโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่กันจำนวนมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของ RSV นะคะก็กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก็ได้นะคะในเร็วๆนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงฝากไปถึงผู้ปกครองนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ช่วยลดโอกาสที่ลูกของเราเนี่ยจะไปสัมผัสเชื้อโดยสามารถทำได้ด้วย5วิธีการสำคัญนะคะอันแรกค่ะเลี่ยงสถานที่แออัดและพื้นที่ที่เด็กเล่นรวมกันค่ะซึ่งช่วงที่โรคทางเดินหายใจกำลังระบาดเราก็ควรที่จะเลี่ยงการพาลูกๆหลานๆของเรานะคะไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหรือว่ามีเด็กมารวมตัวกันนะคะอย่างเช่นบ้านบอลนะคะสนามเด็กเล่นนะคะหรือว่าในสถานที่ที่มีเด็กเนี่ยใช้ของเล่นร่วมกันจำนวนมากนะคะแม้ลูกของเราจะไม่ได้เล่นใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยโดยตรงแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากของเล่นนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือว่าสิ่งของที่มีคนสัมผัสต่อๆกันได้ค่ะคุณผู้ฟังวิธีที่2ก็คือเด็กที่มีอายุเกิน2ปีถ้าหากว่าออกนอกบ้านเนี่ยก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเมื่อต้องพาลูกไปโรงเรียนไปห้างสรรพสินค้าไปโรงพยาบาลหรือไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมากนะคะหากลูกเราสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้อันนี้ควรฝึกให้ลูกเราใส่เมื่อออกไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะคะลองนึกถึงช่วงโควิด-19 ที่ทุกคนต้องใส่หน้ากากกันอย่างจริงจังค่ะซึ่งในช่วงนั้นนะคะพบว่าเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจน้อยลงอย่างชัดเจนค่ะวิธีที่3ก็คือการล้างมือบ่อยๆและฝึกลูกไม่ให้เอามือไปเข้าปากค่ะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ต้องสัมผัสของเล่นโต๊ะลูกบิดประตูแล้วก็สิ่งของต่างๆที่คนอื่นอาจสัมผัสต่อกันหากมีเชื้อติดอยู่บนมือแล้วเด็กเนี่ยเผลอนำมือมาจับหน้าขยี้ตาจับจมูกหรือเอามือเข้าปากอันนี้ก็มีโอกาสนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะนอกจากฝึกให้ลูกล้างมือเป็นนิสัยแล้วนะคะเราผู้ปกครองเองก็อาจจะใช้วิธีสนุกๆค่ะเพื่อช่วยให้ลูกของเราเนี่ยไม่เอามือเข้าปากนะคะอย่างเช่นหากวันนี้ทำได้ให้ดาว1ดวงอะไรแบบนี้นะคะสะสมครบ10ดวงก็จะมีรางวัลเล็กๆให้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับเด็กเล็กๆนะคะช่วงนี้ก็งดหอมงดจุ๊บกับเด็กเล็กๆนะคะผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อบางครั้งอาจจะมีอาการเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นพวกคันคอหรือว่ามีน้ำมูกหรือบางคนแทบจะไม่มีอาการจนไม่รู้ตัวว่ากำลังมีเชื้ออยู่ในตัวนะคะแต่หากเข้าไปหอมหรือว่าจุ๊บหรือว่าอยู่ใกล้ๆใบหน้าของเด็กๆเล็กๆมากจนเกินไปอันนี้ก็จะมีโอกาสส่งเชื้อให้กับเด็กได้นะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะถ้าหากว่าติดเชื้อ RSV ไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิด-19 อันนี้อาการอาจจะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ได้นะคะและวิธีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่าลูกหลานของเราเริ่มป่วยอันนี้ให้งดการไปโรงเรียนก่อนนะคะถ้าหากว่าลูกหลานของเราเนี่ยเริ่มมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าดูไม่ค่อยสบายนะก็ควรจะให้พักผ่อนอยู่กับบ้านก่อนไม่ควรฝืนให้ไปโรงเรียนว่าไปเนอร์เซอรี่นะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่กำลังป่วยเนี่ยลูกเราหลานเราสามารถแพร่เชื้อให้กับเพื่อนหรือว่าให้กับคุณครูได้ง่ายนั่นเองค่ะเด็กส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสหากมีอาการไม่รุนแรงอันนี้สามารถพักผ่อนแล้วก็รักษาตามอาการที่บ้านจนหายได้เองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีชุดตรวจน้ำมูกที่สามารถตรวจเองได้ที่บ้านค่ะแต่ควรจำไว้นะคะว่าตรวจไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อนะคะคุณผู้ฟังเพราะอาจจะตรวจเร็วเกินไปหรือการแย่ตรวจอาจจะทำได้ไม่ดีพอค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นผู้ปกครองไม่แน่ใจว่าควรดูแลลูกแบบไหนอันนี้คุณหมอก็แนะนำให้พาลูกหลานของเรานะคะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อประเมินอาการอย่างเหมาะสมนะคะถ้าหากว่าป่วยเป็นอะไรเนี่ยแพทย์ก็จะได้ทำการ รักษากันอย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณหมอเด็กนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจหมอมอสนะคะนายแพทย์ทัชนพงษ์จงเจริญยานนท์นั่นเองค่ะก็เป็นช่วงแรกนะคะที่นำมาพูดคุยกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนค่ะ
1: เรือลำใหญ่สองลำลำหนึ่งสีฟ้าอีกลำสีส้มเป็นสิ่งที่บันทึกว่าครั้งหนึ่งในประเทศไทยได้เกิดภัยพิบัติสึนามิครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เรือประมงพาณิชย์ธรรมดากลายมาเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกเหตุการณ์สึนามิและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีพิบัติภัยภายใต้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านน้ำเค็มเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาตั้งอยู่ริมทะเลฝั่งอันดามันบริเวณปากแม่น้ำตะกั่วป่าซึ่งเคยเป็นเมืองท่าสำคัญในการค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเลเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547ได้เกิดภัยพิบัติสึนามิขึ้นในมหาสมุทรอินเดียนับเป็นเหตุการณ์สึนามิครั้งรุนแรงเป็นอันดับที่5ใน7ของโลกเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้หลายพื้นที่ในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันได้รับความเสียหายรวมถึงชุมชนบ้านน้ำเค็มก็ได้รับผลกระทบในครั้งนั้นด้วยเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหมู่บ้านร้อยละ90ราบเป็นหน้ากลองสำหรับคลื่นสึนามิที่บ้านน้ำเค็มมีความสูง 5-7 เมตรเข้าซัดเรือประมงที่จอดเทียบท่าเสียหายหลายลำรวมถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกพัดขึ้นฝั่งมาด้วย2ลำลำแรกชื่อว่าเรือโชคสิริพร9น้ำหนักกว่า70ตันกลอสตัวเรือมีสีฟ้าจอดนิ่งอยู่บนเนินเขากลางหมู่บ้านลำที่2ชื่อว่าเรือสีสมุทรน้ำหนักกว่า60ตันกลอสตัวเรือมีสีส้มถูกกระแสน้ำซัดมาจอดอยู่ที่ริมถนนเลียบคลองบางม่วงกลางหมู่บ้านบ้านน้ำเค็มหลังจากที่มีการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยปีพุทธศักราช2548กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นว่าเรือประมงสีส้มและสีฟ้าที่ถูกซัดเกยตื้นอยู่กลางชุมชนเป็นร่องรอยหลักฐานสำคัญจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิจึงได้มีการจัดซื้อเรือทั้งสองลำไว้จากเจ้าของเดิมเพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเป็นสถานที่เรียนรู้ด้านธรณีพิบัติภัยสึนามิและเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิที่เกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้ต่อมาได้มีการเคลื่อนย้ายเรือทั้งสองลำไปจัดตั้งในที่ดินซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้จัดซื้อไว้เป็นพื้นที่จำนวน5ไร่โดยปีพุทธศักราช2551ได้มีหนังสืออนุญาตให้จังหวัดพังงาเขาใช้พื้นที่เพื่อการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มและรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงวัฒนธรรมให้จังหวัดพังงาเพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารกลางแจ้งในระหว่างปีพุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2561จำนวน 58.7 ล้านบาทและดำเนินการซ่อมเรือและจ้างตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในปีงบประมาณพุทธศักราช2562จำนวน 27,490,000 บาทจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564

0: พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มออกแบบโดยดร.พรคำธรรมวิมลผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรโดยมีแนวคิดที่จะสื่อสุนทรียภาพของสายลมทะเลที่พัดหอบเม็ดทรายมาพอกพูนเป็นเนินทรายการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือนิทรรศการภายในอาคารและนิทรรศการกลางแจ้งโดยนิทรรศการกลางแจ้งจะจัดแสดงเรือสีส้มและเรือสีฟ้าตั้งอยู่บนลานผืนทรายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับผนังของอาคารในรูปทรงโค้งลักษณะคล้ายคลื่นของทะเลส่วนนิทรรศการภายในอาคารออกแบบโดยนายวุฒินันท์จินสิริวานิชมัณฑนากรชำนาญการพิเศษและนายพัฒน์สำราญสุขมัณฑนากรชำนาญการสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรซึ่งแบ่งเป็นโซนดังนี้ 1. ส่วนบริการเป็นโถงทางเข้ามีห้องจำหน่ายบัตรร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกห้องน้ำและลานจอดรถ 2. ห้องชมภาพยนตร์อยู่รอดเพื่อไปต่อเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิและยืนหยัดเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณค่า 3. ห้องนิทรรศการที่1ปักหมุดจุดเกิดเหตุจะแสดงภูมิศาสตร์จากเขาหลักจนถึงบ้านน้ำเค็มโดยใช้พื้นห้องและฝาผนังในการเล่าเรื่องราวภายในห้องมีเสาสีแดงที่สื่อสารเรื่องราวเหตุการณ์สึนามิผ่านสื่อการฟังเสียงมีทั้งเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1: ซัดเข้าถล่มหมู่บ้าน3ระลอกในเวลาห่างกันไม่นาน
0: และเสาสีเทาที่ปักหมุดสถานที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่พื้นที่เขาหลักจนถึงบ้านน้ำเค็ม 4. ห้องนิทรรศการที่2มหันตภัยสึนามิแบ่งเป็นโซน A จัดแสดงประวัติศาสตร์ของบ้านน้ำเค็มและฟังเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากการหนีภัยสึนามิโซน B ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของคลื่นสึนามิรวมถึงรายละเอียดของการเกิดสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547 5. ห้องนิทรรศการที่3บ้านนี้มีความสุขเป็นห้องชมวิดิทัศน์ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของเรือสีส้มและเรือสีฟ้าจากเรือประมงสู่การจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 6. ชั้นดาดฟ้าและหอหลบภัยเป็นอาคารหอสังเกตการรูปทรงประติมากรรมมีแรงบันดาลใจจากเครื่องมือจับปลาของชาวประมงสามารถชมทิวทัศน์ของชุมชนบ้านน้ำเค็มได้โดยรอบมีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานกล่าวเปิดผ่านการถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้นนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารระดับสูงในระดับกระทรวงและในระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณพุทธศักราช2565ถึงพุทธศักราช2566ปีละ 4,8300 บาทเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนพื้นที่อย่างต่อเนื่องปีพุทธศักราช2565ถึงปีพุทธศักราช2566ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2566มีนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมจำนวนกว่า 20,000 คนพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเปิดบริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.หยุดทุกวันจันทร์และวันอังคารหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดดังนี้ร่วมเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้น พื่อหาแนวทางการป้องกันเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้ในอนาคตพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภัยพิบัติสึนามิและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนต่อไป

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะก็มีข่าวดีสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมค่ะกำลังเตรียมเปิดบินตรงคุณหมิงอุดรธานีนะคะซึ่งก็จะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้นะคะสัปดาห์ละ2เที่ยวค่ะคุณผู้ฟังจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณละลิดาเพิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่าล่าสุดค่ะท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบินลักกี้แอร์ค่ะเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงนะคะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะสัปดาห์ละ2เที่ยวบินค่ะนับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางเดินทางโดยตรงระหว่างจีนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสู่พื้นที่ค่ะซึ่งทางท่าอากาศยานอุดรธานีนะคะก็มีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายน2569นี้ค่ะเพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องค่ะโดยหากดำเนินการเป็นไปตามกำหนดท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยก็จะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองต่อจากท่าอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่นั่นเองค่ะสำหรับเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงเนี่ยสายการบินลักกี้แอร์ก็มีกำหนดให้บริการระหว่างวันที่8กันยายนถึง22ตุลาคม2569สัปดาห์ละ2เที่ยวบินค่ะในวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะโดยใช้อากาศยานโบอิ้ง 737-800 ความจุ189ที่นั่งค่ะเที่ยวบินขาเข้าหมายเลข 8L867 ออกจากคุณหมิงเวลา 16:50 นาทีค่ะถึงอุดรธานีเวลา 17:50 นาทีและเที่ยวบินขาออกหมายเลข 8L868 จากอุดรธานีเวลา 18:50 นาทีถึงคุณหมิงเวลา 21:50 นาทีค่ะทั้งนี้ตารางบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติของสายการบินนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานเนี่ยอยู่ระหว่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรและระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารจากเที่ยวบินระหว่างประเทศค่ะและเชื่อมต่อการเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกค่ะนอกจากนี้นะคะกรมท่าอากาศยานค่ะเขายังมีมาตรการส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินใหม่โดยสายการบินลักกี้แอร์จะได้รับส่วนลดค่าบริการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตราร้อยละ50เป็นเวลา1ปีค่ะภายใต้มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศพ.ศ. 2569ค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปิดเส้นทางแล้วก็เพิ่มการเชื่อมโยงท่าอากาศยานภูมิภาคกับต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงคุณหมิงอุดรก็จะเป็นการช่วยให้การเดินทางระหว่างจีนกับภาคอีสานตอนบนมีความสะดวกขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการนำผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าสู่พื้นที่โดยตรงซึ่งก็จะเป็นการช่วยกระจายรายได้ไปยังธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคควบคู่กับการเพิ่มเส้นทางบินเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเนี่ยมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งค่ะที่จะได้เลือกใช้บริการกันนะคะใครอยากไปเที่ยวคุณหมิง
ก็ไปได้ง่ายๆนะคะก็แค่ไปที่อุดรแล้วก็บินตรงไปคุณหมิงได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวการสร้างรายได้การกระจายรายได้ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งละกันนะคะฟังเพลงจากทางรายการค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: างเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะซึ่งสำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็แล้วกันนะคะที่จะนำเสนอกันค่ะก็บอกข่าวก่อนนะคะว่าทางอบต.หล่อยูงค่ะอำเภอตะกั่วทุ่งนะคะก็จะมีการจัดมหกรรมใจแลกใจ Heart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพระดมทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงหรือว่าอบต.หล่อยูงเนี่ยเขาเตรียมจัดมหกรรมใจแลกใจ Heart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพระดมทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งกันค่ะซึ่งสำหรับงานนี้นะคะจากการเปิดเผยของนายอุทัยแสงบุญค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงนะคะบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกาย

ระหนักถึงการป้องกันโรคลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในอนาคตนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจสมัครวิ่งการกุศลก็สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่10กันยายน2569ค่ะซึ่งผู้สมัครเนี่ยก็จะได้รับเสื้อวิ่งได้รับเหรียญที่ระลึกนะคะบริการน้ำดื่มผลไม้นะคะพร้อมกับลุ้นถ้วยรางวัลและเงินรางวัลด้วยค่ะคุณผู้ฟังโดยประเภทชายและหญิงอันดับ 1-3 เนี่ยก็จะได้รับทั้งเงินรางวัลและถ้วยรางวัลนะคะส่วนลำดับ4-5นะคะอันนี้ก็ได้รับเงินรางวัลด้วยเหมือนกันนะคะพร้อมกับถ้วยรางวัลค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะทุกก้าวของการวิ่งไม่เพียงสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองแต่ยังเปลี่ยนเป็นกำลังทรัพย์และกำลังใจส่งต่อให้ผู้ป่วยมีพลังไปต่ออีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เรานำมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการกันนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาในช่วงนี้นะคะและช่วงนี้ค่ะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะเขากำลังมีงาน Night at Museum ค่ะเป็นงานศิลปะดนตรีแสงสีสันนะคะซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเนี่ยก็มีการจัดขึ้นนะคะซึ่งงานเนี่ยมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ30สิงหาคมที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยให้มาเที่ยวมาชมพิพิธภัณฑ์สึนามิในยามค่ำคืนกันค่ะพร้อมชมการแสดงของน้องๆ นักเรียนนะคะชิมช็อปสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองค่ะชมการแสดงดนตรีชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งงานเขาจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Night at Museumที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนนะคะการมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนอกจากเราจะได้ชมความสวยงามแล้วนะคะก็จะได้ความรู้เรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยสึนามิอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีจนถึงวันที่30สิงหาคมค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวกินเช็คอินที่พังงากันนะคะน่าเสียดายค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเจอกับดีเจมะตูมนะคะสำหรับในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชพร้อมกับคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะคะลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลทว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี้
10: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายรัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการถ่วงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศพ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต.4ใน7คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนันทพงษ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่ทำเนียบเคลมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 นครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอานนท์ณตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยเวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 นพบกันทุกๆวันเสาร์นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับพักผ่อนฟังเพลงสบายๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับสาระดีๆมาฝากกันตลอดทั้งช่วงรายการ50นาทีนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าสักหน่อยแต่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามาพอสมควรแต่ครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มันแฝงมากับสารเสพติดที่มากับน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละโอ้โหอันตรายมากคือกลุ่มของสารเสพติดนี่คือพัฒนาไปไกลมากเหมือนกันแล้วเราก็พยายามที่จะเตือนอยู่ตลอดเวลาเผื่อใครที่แบบว่าอาจจะเผลอลิลองไปแล้วมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือแม้กระทั่งถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูกันว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับสารเสพติดเนี่ยอยู่ดีๆมันมาเข้ากันได้ยังไงซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายอยู่ในไทยอยู่แล้วแล้วแล้วทำไมมันถึงมีการกลายออกมากลายเป็นยาเสพติดได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ณตสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยเมื่อสักครู่บทเพลงเพราะๆจากคุณมนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับรักหนึ่งในหัวใจแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่น้ำตาลใกล้มดครับจากคุณณัฐณัฐนัยนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับมาดูสาระดีๆของเราวันนี้กันสักนิดนึงเพราะว่าเกริ่นกันเอาไว้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าหรือบางคนเรียกพอตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนรูปทรงที่มันทำให้ดูเหมือนเป็นแฟตไดบ้างดูเหมือนเป็นป๊อปมาดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาเจาะกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มของผู้เสพหน้าใหม่หรือว่าวัยรุ่นและที่สำคัญล่าสุดเองอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานปปส.นะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขามีข้อมูลใหม่ออกมาบอกว่าพอตที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่พอตอีกต่อไปเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพอตเคพอตเคเนี่ยเขาจะมีสารเสพติดแล้วก็ยาสลบอันตรายอยู่ในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยซึ่งบางคนที่เป็นสายสูบหน้าใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นแค่ข้างนอกดูธรรมดาเนี่ยจะมีอันตรายอยู่ข้างในซึ่งล่าสุดเองทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาตรวจพบเป็นครั้งแรกนะครับในการที่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยชนิดพอตเนี่ยมีการลักลอบผสมสารที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโตมิเดตนะครับรวมอยู่ด้วยกันมันเลยเรียกกันว่าพอตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ซึ่งพอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดอันตรายกับร่างกายก็คืออย่างเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในยาเสพติดหลายประเภทอยู่แล้วอันนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและเร่งการทำงานของหัวใจส่วนเอโตมิเดตเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ในการกดหัวใจและทำงานของสมองพอสารสองชนิดนี้เนี่ยมีฤทธิ์หักล้างกันด้วยนะและระบบการทำงานพอพาทำงานพร้อมกันเนี่ยคือสารสองชนิดนี้ฤทธิ์หักล้างกันแต่รบกวนระบบทำงานพร้อมกันซึ่งอาการพอเราสูดเข้าไปอาจจะทำให้เกิดหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันและอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าช่วยเหลือไม่ทันนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดเลยก็คือเราไม่รู้เลยว่าพอตที่จะซื้อกันเนี่ยนะครับหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เราจะซื้อกันมีอะไรแฝงอยู่ในน้ำยาหรือเปล่าเราก็เข้าไปตรวจไม่ได้เนอะเพราะฉะนั้นแล้วครับอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับการที่จะมาทดลองสารเคมีอะไรที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราพบเบาะแสการลักลอบจำหน่ายหรือว่ามีข้อมูลยาเสพติดอื่นๆนะสามารถติดต่อสายด่วนปปส.ได้ครับหมายเลขขออภัยครับหมายเลขสายด่วน1386เขาบอกว่าสายด่วนปปส1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงเอามาฝากกันนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยที่โอ้โหหลายคนบอกว่าหุ้ยอันตรายจังจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆอ่ะถึงพูดกันตามตรงถึงแม้ว่าจะทราบกันดีว่าผิดกฎหมายถามว่าเรายังเห็นคนสูบเห็นคนวางเห็นการวางขายแล้วยิ่งกลุ่มนักสูบหน้าใหม่เยอะมากแล้วอย่างที่บอกครับเราไม่รู้ว่าน้ำยาของพอตเนี่ยมันจะมีสารเคมีอะไรที่เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยอย่างอันเนี้ยล่าสุดมีสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประสาทด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ลองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2นะครับเมื่อสักครู่บทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพลงห่วงอาลัยโดยคุณณัฐ ณัฐนัยนะครับคีตศิลปินของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็บทเพลงก่อนหน้านี้มีเพลงเพื่อคุณของคุณปาริดา นิ่มพิจารณ์ด้วยนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถรับฟังได้นะครับผ่านทางรายการคุยสบายบ่าย2นี่เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายกันสักนิดนึงเรื่องของกระท่อมสักนิดนึงคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลจากปปส.เหมือนกันเค้าบอกว่ากระท่อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยห้ามขายตามอำเภอใจนะครับผิดกฎหมายนะครับเราจะเห็นว่าบางพื้นที่เราเดินไปเจอตั้งขายริมข้างทางหรือว่าขายตามแหล่งชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการจำหน่ายกระท่อมโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดนะครับต้องเขาบอกว่าห้ามขายในระยะ 1,000 เมตรจากสถานศึกษาอันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่12ตุลาคม68ที่ผ่านมาเนอะห้ามเร่ขายหรือจะตั้งแผงลอยในที่สาธารณะรวมไปถึงห้ามขายในสถานที่อื่นตามที่กฎหมายเขากำหนดไว้ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมซึ่งถ้าฝ่าฝืนมีโทษนะครับถ้าฝ่าฝืนขายในสถานที่หรือวิธีการที่กฎหมายห้ามโดนปรับ 50,000 บาทและถ้าขายให้กับบุคคลที่กฎหมายห้ามก็คือขายให้เด็กต่ำกว่า18ปีขายให้สตรีมีครรภ์ขายให้สตรีที่ให้นมบุตรปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นตามพรบพืชกระท่อมเนื้อพศ2565ยังไงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังให้ดีอย่ากระทำผิดกฎหมายและแน่นอนแล้วว่านะกระท่อมเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบใบแบบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ขายให้ถูกต้องเนื้อความตามกฎหมายถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีความผิดนะตามพรบอย่างที่บอกไปแล้วก็ตามประกาศของกฎกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่ายสองประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
8: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน 74 ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูล ร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนังเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Exventure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงาน IP X Venture Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์ 8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการและเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่เมืองคอนไปเที่ยวบ้านดอนงานชักราย
2: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบุญ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการท่องเที่ยวที่ศิลปินพื้นบ้านทุกสัปดาห์วันนี้วันเสาร์จนกับวันที่29เดือนที่5กุมภาพันธ์2569ตรงกับแรม1ค่ำเดือน9ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2529ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์การเมืองกับก็คือมีบุคคลท่านหนึ่งเอ่ยชื่อท่านก็จำได้นะครับนั่นก็คือนายวีระมุทิกพงศ์ตอนนี้ก็ท่านก็คงจะไม่ค่อยได้ยินเก้าเท่าไรนะครับท่านก็เป็นสมาชิกสภาราษฎรท่านวีระมุทิกพงศ์เนี่ยสมัยนั้นก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการออกแถลงการในเรื่องของที่ตนเองถูกดำเนินคดีในการปราศัยถึงกระทบต่อสถาบันโดยในวันนั้นนายวีระก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตนเองยืนยันในความบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาใดๆที่จะพูดพาดพิงถึงสถาบันนั้นทุกชุดและพร้อมที่จะมีการนำเรื่องดังกล่าวนี้ไปชี้แจงในวันเดียวกันนั้นนะครับประธานพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีได้ออกพบกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อตอบข้อซักถามในเรื่องของนายวีระเป็นครั้งแรกท่านพลเอกเปรมท่านก็ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในบางประเด็นเท่าที่ท่านพอจะชี้แจงได้ส่วนทางสถานที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีกลุ่มพลังไล่กลุ่มนั้นต่างก็ไปยืนนั่งชื่อเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ถอดถอนออกจากรัฐบาลเพราะต้องการให้ทำหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบที่นายวีระได้ไปพูดปราศัยถึงเบื้องบนนะครับกับเมื่อวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2418ประเทศไทยก็ได้เริ่มใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารเป็นครั้งแรกในประเทศนะครับเมื่อวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2418นี่เป็นการมีพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและวันนี้เมื่อวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2175เป็นวันเกิดของจอห์นล็อกเป็นนักปรัชญาผู้หญิงใหญ่ชาวอังกฤษนี่นักวิชาการก็คงจะทราบกันดีนะครับกับเอาละครับให้ท่านได้ติดตามระวังนั่งตาลุงกริ่งหน่อยตาลุงจ้าคนครับต่อจากเมื่อวานครับ

0: กี่กำลังกำนำจะน้องจึงจำต้องมีกิจติดระยะเพื่อล้างแกนที่มันแน่นในอุราไปจนแควลอยลิบรัตนาข้าวนิพาน
1: เออพิมพ
0: ์แ
1: ฮะตอนนี้นับเป็นเวลาเท่าไรแล้วที่ฉันจะพาเธอมาอยู่ที่นี
0: ่นี่นานเท่าไรแล้วปูนมาอยู่ที่นี
1: ่นานแต่ได้แล้วเรียกเรามาอยู่นี
0: ่ตึงนานแต่ได้แต่เรามาอยู่นี
1: ่แล้วก็ตามมึง
0: กันกูไม่รู้มันไม่รู้เรื่องได้จริงในปีนี้ไหมนะ
1: กวัดขวัญตั้งเฟนยังไม่กล้าใช้ในเลยไอ้มันแลวันก้อนกูฝ่ายตรงเม็ดได้เยื่อเม้าอย่างดีกูตรงเม็ดเดินหน้าก็ฝ่ายใจเดินตามล่างกูเกี่ยวจุ่มเกี่ยวจุ่มเม็ดไปแล่แล่ก็รู้นี่แหละลบมาแล่ติดเม็ดเปรตแต่ว่าไอ้หรี่เดี๋ยวไหนว่าใจ
0: ทราบว่ากูได้ข้องเยื่อ
1: ได้ก้องเนื้อเลยเนี่ยมองรวยกว่าอย่างไรยายปลากินกินเองดีว่าแล้วหรือเป็นนั่นคือนั่นไปคว้าเรียนกันตะกุนกูไปกันจ้องคนเด็กๆแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าหน่วยเรงไงมันหน่วยตีจ้องไงกูปลดตึงหน่วยเรงอ่ะได้มันตองหน่วยตีจ้องมันจริงแหมชนกูโอ้แล้วจริงกันได้บ่ตกลงกันแล้วว่าหน่วยตีจ้องไงกู
0: ก็กูจริงไงมึง
1: นี่ได้ยกกันจ้องคนละปากจริงไงกูก็แล้วเอาอย่างดีกูตรงเม็ดเดินหน้าก็ฝ่ายใจเดินตามล่างกูเกี่ยวจุ่มเกี่ยวจุ่มเม็ดไปเล่เล่ก็รู้นี่แหละลบมาเล่ติดเม็ดเปรตแต่ว่าไอ้หรี่เดี๋ยวไหนว่าใจ
0: ทราบว่ากูได้ข้องเยื
1: ่อได้ข้องเยื่อเลย
0: เนี่ยมองรวยกว่าอย่างไรยายปลากินกินเองดีว่าแล้วหรือเป็น
1: นั่นคือนั่นไปคว้าเรียนกันตะกุนกูไปกันจ้องคนเด็กๆแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าหน่วยเรงไงมันหน่วยตีจ้องไงกูปลดตึงหน่วยเรงอ่ะได้มันตองหรือหน่วยตีจ้องมันจริงแหมชนกูโอ้แล้วจริงกันได้บ่ตกลงกันแล้วว่าหน่วยตีจ้องไงกู
0: ก็กูจริงไงมึง
1: นี่ได้ยกกันจ้องคนละปากจริงไงกูก็แล้ว
0: ไม่นี่กูได้บลื้อได้กับมันฝ่าไปไหนไม่ได้พุทธหรือตกเหลืองทีนี้3เดือนที่ฉันมาอยู่ที่นี่
1: ถูกต้อง
0: เมื่อแกก่อนไม่บอกว่าจะนำปิมมาเป็นสะพายแต่หลังจากที่ปิมมาอยู่ที่นี่ปิมไม่เคยเห็นหน้าลูกชายของนายแม่แต่น้อยแม่นำปิมมาเป็นอะไรกันแน่ฮะในบ้านรวยโพดำ
1: ทุนนำเรามาทำอะไรได
0: ้เออวันนำมาไว้ดอง
1: ดองเรือดองก็กินเหมือนแรงเปรี้ยๆได้ไม่ใช่เรื่องมัน
2: เอาละพิมวันนี้จะเปิดเผยความจริงให้ตรู้ตึกกับใจ
0: จะเปิดเผยความจริง
1: ใช่
0: นี่ไม่ความหมายตอนนี้ปล่อยความจริงออกมา
1: ถูกต้อง
0: ตึงปล่อยความจริงออกมานอกตึงความเกลียดติดอยู่น้อยอยู
1: ่ความเกลียดติดอยู่น้อยเรื่องความจริงรู้ออกมานอกก็ความเกลียดติดอยู่น้อยมึงหนังไอ้หนิงเดียวใช่หรอ
0: จะเปิดเผยความจริงยังไงไม่ทราบเมื่อคราวก่อนที่ฉันบอกว่าจะนำเธอมาเป็นสะพายนั้นอันที่จริงฉันไม่ได้นำเธอมาเป็นสะพายหรอกที่นำปิมไม่เป็นอะไรฉันต้องการให้เธอทำงานในกับฉันชิ้นหนึ่งไอ้ปิมทำอะไรไม่ทราบจะได้เธอไปหลอกผู้ชายที่ชื่อจอร์กาหลอกผู้ชายที่ชื่อจอร์กาใช่จอร์กาก็มีความผิดอะไรทำเป็นอะไรที่ต้องหลอกเขาคือเมื่อแต่ชาติปางก่อนนั้นจอร์กาก็เคยเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ส่วนเจนก็เป็นนางเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์เช่นกันเราทั้งสองรักใคร่ได้เสียเป็นเมียผัวอย่างเรียบร้อยแต่จอร์กามันเป็นเทพที่เจ้าชู้หลังจากที่มันเจนเป็นเมียแล้วยังรอบได้เสียกับนางเทพเทวดาบนสวรรค์เกือบทุกองค์ทีนี้มันจะทราบข่าวนี้ได้โกรธแค้นพวกนางเทพเทวดาเหล่านั้นมากจะเลยไล่ฆ่านางเทพธิดาผู้ที่เป็นเมียน้องกจรกาตายเกือบหมดทั้งสวรรค์ทีนี้เมื่อท่านบินดาท่านทราบการนี้โกรธแค้นพวกเรามากทะเลสาบไปจะลงมาเกิดเป็นนางยักษ์ผู้ชดกรรมที่ฉันกระทำเอาไว้ไอ้จรกาก็โดนสาบไปลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตากับพลักผู้ชดใจกรรมในตอนนี้เป็นเทพที่เจ้าชู้ทีนี้เมื่อไรที่ตลอดไอ้มันพบกับความผิดหวังหรือโชคช้ำเมื่อไรที่จรกาโกหกร้องไห้เรื่องความรักจะนี่คืนร่างไปเกิดเป็นนางเทพธิดาบนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องการที่กลับไปเกิดเป็นนางเทพธิดาบนสวรรค์ใช่ที่ปิมไปเมื่อไรไปวันนี้เตเธอจงจำด้วยว่าแอคตอนนี้ช่วยเลยไอ้รอกไอ้จรกาเป็นผลสำเร็จแล้วฉันจะปล่อยเธอให้เป็นอิสระภาพเตการเธอทำงานชิ้นนี้พลาดเธอนี่ตายนี่พูนเราจะได้เป็นอิสระภาพเป็นพี่แน
1: ่นอนครับ
0: จะได้กับพี่แง่พี่ธนาพ
1: รแล้วไปอาธนาพรไล่บ้านหลงรูปลัดโบรางน้อยแล้วไอ้คนตาบอดจะได้อยู่บ้านเตจ้วน
0: ก็คนตาบอดหลังคนชาลาตายองกันแล้ว
1: เฉยเห็นมันเราตาบอดแม่มกลางวันทำไรไม่ได้กลางคืนหลักปลาอ้นเล่นป่าย่างไม่จนได้ตอนเดียว
0: กลางวันกลางวันเลเมนไรกลางคืนหลักราวหลักราวบ่เจ้าหยิกแหมมแหลนไม่ตาไรเดียวจะเล่นเรื่องหลักราวนี่กูเครียดไอ้ปี้นี่ติงวันก่อนไปหลักราวก็ตะโกนกูหลักราวก้องนะล่วงตุ่มกูจําได้เลยกูขึ้นพราวไว้กูอยู่ใต้กูนว่าคุณมาให้บอกกันโอ้กูขึ้นเดียวใจก้องมืดๆไอ้พี่กว่าตุ่มมาตุ่มมาตุ่มมากูตุ่มปากเดียวบ่กูบอกเลยว่าเจ้าราวน่ะตุ่มมาเพิ่นไม่แหลนกูนึกกำชายกูตุ่มลงไปเลยกูบอกแล้วว่าตุ่มมาตุ่มมากูนึกว่าตุ่มพราวไม่นึกว่าตุ่มเจ้าพราวมาเลยแหมตกหมัดปลบแล้วไอ้เพราะตุ่มมาเพลนั่นแหละถ้าบอกว่าเพื่อเจ้าพราวมาปักตุ่มมาตุ่มมาหรือเป็นทีนี้ก็บอกว่าตอนเดี๋ยวย้ายไปลอกจระเข้ถึงในปีนี้จะระบาด
3: พี่พี่พระบุญบุญเงาคู่บอกเราก็ร้อยปีนี้จะระบาดคนรู้ว่าจะแต่นับตันทีป่ะไอ้ร้อยลาวแต่นับก็คนว่าลูกคนว่าพ่องกันแล้วคนว่าลูกคนว่าพ่องคนว่าแต่นับหรือคือพระร่างที่นั่นป่ะนี่มึงโดนตึงอังกฤษแต่เรื่องนี้กูก็รอเวนกูพูดได้ทุกป่าท่าอังกฤษพูดได้จีนพูดได้ในมึงลองเล่นจีนเนี่ยกูควังคำเลยดิจีนเดี๋ยวจีนเวนไหวแรงจีนโอ้ไห้ก็เดี๋ยวจำเพลิดเพลิดเวนนั่นแม่ตาก็ลาเวนดูปันคอนไปดูกลางล่างกับดูคิดโลกอะไรไปดูมงรักผ่านไปดูหม้อหม้อว่าปันเพื่อป้าไอ้เที่ยได้เร็วหน่อยเที่ยตาเร็วว่ารักยำมดแล้วหม้อว่าอย่าแรงรักเลยป้ารู้ก็อย่าแรงอาเชียนพ่องาเชียนหน่อยหม้อว่าเออไอ้เรียบร้อยรบมาบานดูกลางล่างกับดูดุดรักก้ามเล็บลุดมาเลือดผ่านนะเพียกว่าปันเพื่อแม่เที่ยตาเร็วหน่อยเออดุดอาเชียนก้ามเล็บลุดแล้วอะรักก้ามนี่อาเชียนเห็นหม้อไม่แรงรักแล้วรักไม้นี่ไปแรงอาเชียนเปลือกจึงที่นี
4: ่ไปหลอกก็วันนี้นี่ก็เดี๋ยวนี้
0: แต่ถ้ามันเชิญ
4: ความมีทิศจานี่มาก้าพิมพ์เธอเดินยิ้มพิมพ์ไพร่หน้าผู้หน้าสบายใจชวนคุณแกเพียกไหนเขาใส่ใส่ปั้นต้นใจจิ้มตาแล้ว

0: ็นพระเพียงเจ้าฟ้าตาลูกแววอยากจะดมกินข้าวสักทีก็รอไว้ก่อนเติดพี่ใจนี่หนุ่ย
1: ครับ
0: เราพบผู้หญิงอีกแล้วตาแล้วล่ะกับคนนี้ผู้มีแรงเอาเองเลยเอาหยิบทิพย์โลเพื่อใครเอง
2: เซย
0: ์คุยบอกก็เป็นนี้เองไอ้ตัวนี้ตัวเดียว
2: ตามเลยน้องเป็นใคร
0: สวัสดีจ้ะน้องสาวสวัสดีคุณพี่เตอร์ในชื่ออะไรอ่ะปิมใจนะคะปิมใจฮะเดี๋ยวถึงไงตัวกลางแรงงั้นเชื่อเพื่อเรานี่ปูนแก้วโยโคมันควายตึกจังนะ
2: สวัสดีแล้วงแรกก็เต็มกอดเลยไอ้บ่าวนี
0: ่คุณเปรตเลยโยมันปุ้ยไอ้เตียงจัดตายองจะเรื่องไรกูกันแล้วช่วยช่วยกันพี่น้องหรือไรแต่โกกปากตำงานมึงแล้วมาต้มไก่กูมันโต๊กเปลือยไอ้ตัวพ่อๆนู่นวะเจอเพื่อผู้บุญแกบอกแต่ว่าเพียกมือระเบิดเหี่ยวระเบิดขึ้นแล้วนะพี่ตู่ใจพุ่งกูโชว์ก้นเพนกันเลยพวกมัน
3: ที่คุณพี่นี่ชื่ออะไรมีทราบไหมจ๊ะ
0: ผมจอร์แดกาครับ
3: พี่จอร์แดกาเดี๋ยวนี้ถูกต้องนี่ฟูนเราพบผู้ใจที่ชื่อจอร์แดกา
0: แล้วจัดการเลยน้องลอกก่อนอันนี้ครุ่มว่าก็ได้ครุ่มว่าก็เรนหวานลอกก็ไม่จะมันลอกมันลอกพี่เดี๋ยวมันเล่นกันอยากยิงกับมึงหมด
3: ที่คุณพี่ข้างหลังนี่ชื่ออะไร
0: ผมจอร์รายิวกับมันจอร์รายิวอ่ะลุงจอยเพลล่ะหน้าจอร์รากากูจอร์รายิวกูอ่ะมึงจอร์รานอกวาดกูตีบใส่จอบ
3: พี่เจริญกาพี่จะไปไหนจะเดินทางเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเลยพิมพ์
4: ค่ะ
3: เธอรู้ไหมเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้เลยพี่เจริญกาก็เช่นกันนะเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกนี้เลย
0: ฟ้าคนยิ่งเรือมาแล้วตกลงเสยไอ้กล้องดีๆมากคิดคิดมาแน่ไม่นี่ดำเหมือนเพรสอยู
2: ่ดำกับบังคุดจะเบิ้ง
0: อันนี้บอกเราถึงดำกับดำหน้าครอไอ้ไรยังก่อน
3: พิมพ์แท้เธอรู้ไหมก็ตั้งแต่วินาทีได้วินหน้าเธอแล้วหัวใจดวงน้อยกว่าจรกาวนี่ตกเป็นต้าเธอสักเธอไปแล้วอ่ะจรกาดีรักพิมพ์ถูกต้องนี่พูนจรกาเขาบอกว่ารักเราเนี่ย
0: การจัดการเนี่ยเมื่อเรามาให้เขารักเดี๋ยวเราอีลอกก่อนการจัดการน้องลอกก็เลยเดี๋ยวย้ายถึงเดินเล่นเดินไปอ่านน้องธนาพร
3: แต่ไปว่าพิม
0: พ์พิมพ์เป็นเรือ
3: พิมพ์มีคราหรอเขา
0: เดี๋ยวไม่คราลอกหรือบ่อยากใจมาลอก
3: คือพิมพ์รักเขา
0: อ๋อนี่น้องพิมพ์รักก
3: ็ค่ะ
0: เลยรักก็เปลือกันแล้วรักก็มีตายห้องเปลือรักไปบ่ไม่เครียดกันหงายย้อนเด็กเครียดก็แล้วได้
3: พี่เจริญการรักพิมพ์จริงๆถูกต้องที่พิมพ์เกรงว่าพี่การจะมีผู้หญิงมามากต่อมากพี่ไม่เคยมีใครอ่ะพี่เจอเป็นคนแรกที่เป็นคนสุดท้ายในชีวิตของพี่จริงๆนะพิมนะเป็นเมียพี่เถอะ
0: ยาวเลยน้องก็บอกนี่เป็นเอสที่น้องมันตรวจร่างเลยจะเป็นเอสพี่เหมือนเพรสยนเอสผมมึงกูพี่ของกูใจโรคนเป็นเอสอาการวันรื้อเนี่ยก้าวมาแกเลยที่เดาว่าคนเป็นเอสตบตายไหมก้าวมาเลยเนี่ยกูตบตาติดเล็บดนตายหุ้ง
3: พิมพ์แค่มาตรงนี้แต่พี่มีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะพี่จะคุยอะไรพี่ไม่ไปมาตรงนี้เลยนะ
0: น้องพิมพ์ทำไมอยากไปพรำกับมันน้องอยากใจมาลอกกัน
3: ที่แปลว่าพิมพ์มีแค่หลอกก็หลอกพิมพ์แค่มาตรงนี้เถอะนะแล้วจะไปทางไหนไอ้ทางนี้เถอะนะมีของนี้จะสิก่อนจะพูดทำไมอ่ะไปสิจรกรรมมีรู้อะไรต้องพูดอย่างนี้ยังไงรู้ทุกตัวนะไอ้ปล่อยกูสิยาไอ้พิมพ์แค่นี่อะไรเนี่ยที่ไหนแล้วก็เนี่ยโอ้ก็ของดีดูสิพี่ดูดหน่อยนะฮะอย่านะรูดกันโอ้กัดตึกเลยกัดตึกไม่รู้กัดตึกเลยได้แรงอ๊อกดิไม่มันได้แรงก็กูได้แรงก็ได้ดิแหมเอ้ยเนี่ยชีวิตกูเต็งเอ้ยติกูจริงกูไม่ตำอยู่มาจะกี่ทิ้งเนี่ยให้ได้คือ1ฝ่ายกองให้เพื่อนตีเลี้ยงไก่ให้เพื่อนตอมอุ้มไก่เมียสวยบัดที่เพื่อนเราจะฝ่ายลั่งแดงเพื่อนตีอยู่ปริ้นนี่จะป้าเดินตามลั่งแต้วแต้วเพื่อนน้องไปได้แล้วจะยืนมุ้งมานี่มาเลยเดียนแต่แหมมันจับ
2: เรากระดูน่ะแร่งแตกเราเราก็ไม่ใช่ฝ่ายกองไอ้ปวนตี้มันใจอุ้มไก่เมี่ยมันใจเลี้ยงไก่ไอ้ปวนต้มเราก็ปลามีต้มอยู่เองกันเนี่ยไม่ตีตำกินพื้นนี่มันโลกก้นเนี่ยจะไปโลกหมดโลกม้วงวันนี้กูริ้วได้กินกูเร็วกันเลยกูกันนี
3: ่ดีอย่างในพี่นะวิปเฟอร์ซีจุลกาตำกับคนอย่างนี้ทำไมอ่ะพิมพ์ค่ะวิไทยเลยนี่อย่างจริง
2: พิมนี่นี่อะไรเนี่ย
3: ที่นายยีกล้ากว่านี้ไม่รู้สิ
2: พี่ฉับหน่อยนะฮะ
3: อย่านะไม่ปุ๋ยจริงโอ้ยโอ้โห
2: กลับมาวิววิโอ้ยใจร้อยกูดิใจเด้งงกเร็วใจเด้งงกแล้วรอดร้อยวะอยู่หน้ามันเปรตเลยก้อยพี่เลี้ยงมันเหมือนผีเลยเห็นไหมเห็นไหมมันมาเล่นกันกุศลดิในเคยป้ายคองเคยโอมเคยเมียเคยเลี้ยงเคยเปื่อนตอมอันมาเล่นกุศลดิใช่ก็ใช่ก็หวานน่าโกรธแต่รู้ไม่โกรธเหมือนมวยเจียววามันใช่ฉันเปื่อนได้ถึงโกรธแล้วในเงี้ยมาเล่นกันกุศลที่เคยปั่นพื้มึงแรงง่ายไม่ได้ดิเนี่ยคุยแรงง่ายเรื่องบางเรื่องก็มึงขาแรงไปเลยตีถ้าว่ามันครูดได้กับโบกไอ้เดี๋ยวครูดเลยโบกกูคนไม่ไม้กูแรงเพลิดเพลิดไปเนี่ยว่านอมบ้ามังเลยวะเต็งไม่บอกตัวเองเหรอคนบ้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองบ้าก็แล้วกันบอกตัวเองบ้าเลยก็มีเชื้อในวันนี้มาเล่นกดกำได้เปล่าจัดเฟรดนั่นมาเล่นกดกำดิไอ้ได้จะไม่ก้าวไปก้าวไปตําแหมกูใจรัวโจมาอยู่เอ็นตึบอยู่ก้าวเปรตเปรตไม่รู้ผมชัดตัวนี่เล่นกันคนกรรมได้เปล่าผมไม่ตันไอ้หนูก็ชัดไว้ตายโอ้แหมไม่ตันไอ้เปียกกว่านี้มันซ่ากว่ามึงเพิ่งครูเบอร์วิ่งแล้วไม่ใหญ่กําเพิ่งครูไปเลยมึงกูบอกมึงนานกูก็ใจรัวโจมาอยู่ชาดแรงดูตอกเนี่ยเด็กนิยมปันเนี้ยตำได้มันไม่ไก่บอกไก่หลาไว้ดูดูดูจ้าที่จริงถ้าโรก็รักก็ชอบกันเราไงร้อยมันตามกันใช่ยิงเรานะถ้าโรมันชอบเราได้ไปก็ไปกั้นรู้ก็ได้ใบเฉยนี่แต่มันตำได้มันตำจริงนะพ่อแม่เป็นเด็กทุกวันนี้อันเล่ป่าตามกันเปรตเราเลยเตี่ยวแบกมูกเปรตอยู่แต่ถึงนั้นได้กับเด็กมันน้องกันเลยเราคุณเติบเราดองเนี่ยเตี่ยวมากเลยนะรุ่ยตอกเต่าได้กับว้าแต่เราโจได้กับเราโจโจไม่ได้กับเราบอกลุงเราไม่ใหญ่ก้นไก่หลูกไม่ใหญ่ลูกเจ้าตามพวกตกจนดองใกล้ไรใกล้หน้าจนดองชีไม้เราไม่ใหญ่คนปนันเดี๋ยวเอ้ยพอลูกกาปากกาป้าอมพอแม่ไม่ต้องตำเต้าอย่างนี้หน้าดีพอแม่นั่งเยอะๆคือใช่มันจะตำมันได้พอรู้งามเราก็ได้เราไม่ใหญ่คนใกล้ลูกเออไม่ล่วงเรื่องเองแต่ตั้งทีมันนำพมแต่ไม่ยามล่วงลูกเล็กไม่ใช่แต่ตำนั้นเราก็ได้ไปเตรียมกล้องได้เดี๋ยวมาไหว้ได้เช็ดกันเดี๋ยวไอ้ใช่ไม่ถูกใหญ่คนใกล้ลูกก็แต่ได้ลูกเล็กมาได้เช็ดไอ้สักตาได้ก็ย่อยเราจ้ามเส้นป้าโลกเจ้าตามพ่อไม่ใช่คนใกล้โลกตกจ้ามเส้นเอ้ยเล่ร่างกาเบืองอย่างจักแป้นไม่ติดตกจ้ามตกจ้ามเส้นฮะเหยียดไม่ไม่บ้ากระยามามันรู้มันกลุ่มดำอยู่เลยตกไอ้กลุ่มบาดมือเราก็ตามใจตั้มไปเด้อถ้าตั้งกลุ่มดำก็จะกลุ่มรถออกจากส่วนตกใจนี่ได้ไปเตะดำมือโอ้ยไม่อยากเพลิดกันแล้วนะใช่มาถึงผมกันไม่ครบจ้ามเส้นอย่ามามาละอามาจ้ามเส้นกันอย่ามาไล่คนมาจ้องคนพ่อมาไล่คนนั้นในหนังกอกรวยนะเต้นเต้มอยู่กูเช้าไอ้หนังก้าวแคบอยู่กูไอ้เด็กป้านี่ตกจ้ามเล่นอย่างไม่รู้ใครกินเลยวันนี้มันจ้ามเก็บเลยเฮ้ยยืดลูกเบ้ามึง
1: ไม
2: ่ลูกเจ้า
1: ไม
2: ่ไม่ไม่นี่รอบก่อน
1: กูจ้ามกินย้อกูแล่นเครื่องไอ้เพลนุ่งห่มชิงกูก็ต้มกินย้อไอ้บ้านุ่งห่มชิงเราจอมตังไอ้พวกลูกเจ้าตามพวกเลยไอ้แล่นพวกนั้น

0: จิ้นผมไม่จิ้นกับมึง
1: พิมพ์แค่รักพี่ไหมไม่รู้สิเป็นของพี่จ้ะนะมีของน้องพิมพ์ครัวมีตรงครัวหรอกยิบสิกุซี่จ้ะนะไปพิมพ์แค่บุญแ
0: ค่ใช
1: ่เมื่อวานก็ทำอะไรได้กันก็ทำมันดิแม่ทำไม่พอมั่วคำมาเลยอ๋อมนต์ยาเจ้าไปไม่ใช่ไม่เราบอกว่ากำมีมนต์ยาเจ้าไปพอดูหลังจากมนต์ยาถึงดูยาหมองันมัดแล้วดูอ๋อไม่รู้ไอ้นั่นกูรับแล้วมันปัญญาไอ้เรนนี่หมดเออเราไปแล้วเป็นว่ากว้างเหน่ซินซินไม่โยเลยซินไม่โยมึงชอบกูชอบกูมันนี้มึงเอออย่าว่าแต่คนกันด้านมาต่อแย่งกูพูดร้านเลยได้ไปได้กันหวานก็ชอบจริงไงไปไปทราบคนเติบโตไปทราบเด็กบลูต้องเพื่อยงแผลเลยมาก
2: ผู้ใหม่พี่น้องที่รับต้อนรับคืนนี้ก็ผมคิดว่าสมควรแก่เวลากับนะโอกาสหน้ากว่าไม่กว่าปกติแล้วสำหรับปีนี้สวัสดีครับ

0: กับเวลาใกล้หมดครับ
1: กวักทุบอาทิตย์ไทยแล้ว
0: ทุบอาทิตย์ไทยอยู่นี่ครับแคบหนักมักจะขยับยากขุดเฟืองเกินไปก็จะทำให้ลำบากไม่เอื้อเฟื่องก็จะอยู่กันยากนะครับถ้าว่าขัดใจกับแคบอยู่ไกลเปลือนก็จะทำให้อยู่กันยากลำบากกะตีเตือนใจวันนี้ครับการเป็นคนดีกบคนดีอยู่ตามครั้งคนดีและก็อยู่ในท่านที่ดีๆนี่ยอมเป็นมงคลกับชีวิตเสมอนะครับการที่เป็นคนดีกบคนดีอยู่ตามครั้งคนดีและก็อยู่ในท่านที่ดีๆก็ยอมเป็นมงคลกับตัวเองนะวันนี้เวลาหมดเวลาคอยพบกันไม่วันทุกวันเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีพบกันนะล่วงกับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: rượu chắc hạ bánh mì nó phá đau để xa
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได
8: ้เมื่อเวลาประมาณ 14:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภายในอาคารยังมีสภาพไม่ปลอดภัยและมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและทำให้เกิดการปะทุของเพลิงขึ้นอีกครั้งจึงจำเป็นต้องจำกัดการเข้าพื้นที่และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิพลสันทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับให้คุมเข้มด้านข่าวปลอมเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนก เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่เสียหายจากเหตุวาตภัย
9: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง3เดือนทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: งรอบรั้วกระบี
1: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 17:00 นกับข่าวสารที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นข่าวดีนะคะที่ทางจังหวัดกระบี่ของเราค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายสรรเพชรบุญยามณีได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่นะคะโดยนำทีมของกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะลันตาก็ได้มาติดตามการยกระดับท่าเรือเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ของเราซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมามากมายทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าเราได้รับงบประมาณในส่วนไหนกันบ้างค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายสรรเพชรบุญยามณีพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ทั้ง3เขตค่ะทั้งนายกิติธรกุลนะคะนายกิติชัยแห่งช่วนได้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่แรกค่ะที่ได้เดินทางไปติดตามเรื่องของการปรับโครงสร้างของท่าเทียบเรือที่สารด่านนะคะของกรมเจ้าท่าทางคณะนะคะได้มีการลงพื้นที่ไปที่ท่าเรือสารด่านซึ่งท่าเรือสารด่านนี้นะคะก็เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565โดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็จะมีเรือมาใช้บริการเนี่ยประมาณวันละ30ลำแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 300,000 คนต่อปีปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี2569มาเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมฝ้าเพดานแล้วก็ห้องน้ำของท่าเรือสารด่านพร้อมที่จะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ส่วนการปรับปรุงดังกล่าวนะคะก็จะเป็นการช่วยยกระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเกาะลันตาในระยะยาวนั่นเองนะคะหลังจากที่นายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะได้ลงไปที่ท่าเรือสารด่านที่เกาะลันตาแล้วนะคะหลังจากนั้นคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือโลใหญ่ที่เกาะลันตาน้อยหมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาด้วยเช่นอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปพบปะประชาชนบริเวณท่าเทียบเรือบ้านโลใหญ่แล้วก็รับฟังปัญหาและก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งปัญหาและความต้องการก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงสะพานท่าเรือสะพานท่าเทียบเรือโลใหญ่ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2544แล้วก็เป็นท่าเทียบเรือหลักของชุมชนอีกด้วยรองรับเรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดเช็คอินที่สวยงามอีกแหล่งหนึ่งนะคะรวมถึงเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงแล้วก็แหล่งตกปลาของชุมชนโดยใช้งานมาประมาณ25ปีมาแล้วปัจจุบันสะพานก็มีสภาพที่ทรุดโทรมนะคะชำรุดแล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรรเพชรบุญยามณีก็ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดกระบี่นะคะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปหน่วยงานใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินและรับผิดชอบสะพานท่าเรือโลใหญ่เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดหางบประมาณสำหรับใช้ในการซ่อมแซมโดยเร่งดำเนินการโดยให้ได้ข้อสรุปภายใน15วันค่ะหากพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินนะคะก็จะเสนอเรื่องไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบดูแลกันต่อไปก็เป็นการเดินหน้าพัฒนาท่าเรือที่เกาะลันตานะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะในวันนั้นนะคะนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมิได้มีภารกิจแค่2พื้นที่เท่านั้นนะคะในช่วงบ่ายก็ได้มีการเดินทางไปลงพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลุเตียวที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เพื่อที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรได้แก่ทางหลวงหมายเลข4037ในช่วงของอำเภอเหนือคลองถึงอำเภอเขาพนมนะคะและทางหลวงหมายเลข4225ช่วงบ้านในปงถึงคลองชีนะคะซึ่งปัจจุบันทั้งสองโครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4156ช่วงอำเภอเขาพนมถึงทุ่งใหญ่นะคะรวมระยะทางทั้งหมด40กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางระหว่างจังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราชปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินการเวียนคืนที่ดินบางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการไปบ้างแล้วค่ะและทางกรมทางหลวงนะคะได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข4206ช่วงตำบลห้วยน้ำขาวถึงบ้านเกาะกลางและถนนทางหลวงหมายเลข4034ช่วงปากน้ำกระบี่ถึงเขาทองนะคะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบคมนาคมและการเดินทางในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันอยู่ในระหว่างการออกแบบและศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็เรียกได้ว่าท่านผู้ใหญ่นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดกระบี่นี้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้รับผลดีเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างด้านการคมนาคมเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะหลังจากนั้นค่ะไม่ใช่หยุดเพียงแค่ที่ตำบลพลุเตียวเท่านั้นนะคะได้มีการเดินทางไปที่อ่าวท่าเลนค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีนะคะก็ได้เดินทางไปที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลนเพื่อที่จะไปเร่งแผนปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะโดยมั่นใจลงนามสัญญาจ้างปลายปี2569เพื่อที่จะยกระดับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลวงแหวนอันดามันนั่นเองนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายกิตติกิติธรกุลนายกิติชัยเองชวนและนายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ทั้ง3เขตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการลงพื้นที่ที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลนหมู่ที่3ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่เพื่อไปติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลนสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายวงแหวนอันดามันที่เชื่อมโยงจังหวัดกระบี่เกาะยาวพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตผ่านท่าเรือเฟอร์รี่4แห่งด้วยกันค่ะได้แก่ท่าเรืออ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่นะคะท่าเรือมาเนาะเกาะยาวน้อยท่าเรือช่องหลาดเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาและท่าเรืออ่าวปอของจังหวัดภูเก็ตเรียกว่าเป็นวงแหวนอันดามันนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางทางทะเลแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่ระหว่างจังหวัดกันด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตลงเหลือประมาณ2ชั่วโมงจากเดิมที่ต้องเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์นะคะจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง30นาที ยิ่งในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตแล้วจะรู้สึกเลยนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรถติดกันมากเลยตั้งแต่บริเวณด่านท่าฉัตรชัยตรงนั้นนะคะก็เรียกว่าเริ่มติดกันเลยทีเดียวพร้อมที่จะถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางทางทะเลแล้วก็เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ฝั่งอันดามันอีกด้วยปัจจุบันค่ะท่าเรือทั้ง4แห่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงโดยแผนงานก่อสร้างจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในประมาณเดือนมิถุนายน2572นะคะสำหรับท่าเทียบเรือที่อ่าวท่าเลนได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเป็นจำนวนเงิน120ล้านบาทซึ่งจะประกอบไปด้วยงานปรับปรุงและก่อสร้างท่าเทียบเรืองานติดตั้งโป๊ะคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่และการก่อสร้างลานจอดรถสำหรับรองรับรถยนต์ที่จะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือเฟอร์รี่จำนวนประมาณ60คันอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาโครงการประสบปัญหาไม่มีภาคเอกชนเข้ายื่นข้อเสนอในการประมูลนะคะส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดซึ่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าโครงการท่าเรือวงแหวนอันดามันทั้ง4แห่งมีกรอบงบประมาณรวมถึง600ล้านบาททีเดียวค่ะและที่ผ่านมาเกิดความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างจึงได้หารือกับทางกรมเจ้าท่าและกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณให้สอดคล้องกับต้นทุนการก่อสร้างในปัจจุบันนะคะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมได้ตั้งเป้าหมายเร่งรัดการดำเนินงานโดยคาดว่าภายในไตรมาส4ปี2569นี้จะสามารถลงนามในสัญญาก่อสร้างได้อย่างแน่นอนเพื่อเดินหน้าโครงการให้เป็นรูปธรรมและยกระดับโครงข่ายการคมนาคมทางน้ำเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายสันเพชรบุญญามณีเดินทางลงมาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้มีการมาพิจารณาถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้รับนะคะในเรื่องของการโครงข่ายคมนาคมทางน้ำซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะในรอบนี้ก็เรียกว่าได้ผลนะคะมีการติดตามงานแล้วก็มีการพิจารณาที่จะทำอย่างไรให้โครงการต่างๆที่จะมีการลงนามกันหรือโครงการต่างๆที่ได้มีการเสนอไปแล้วเนี่ยได้สำเร็จตามเป้าหมายเพื่อที่จะได้สร้างให้การท่องเที่ยวของกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มีการยกระดับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่แล้วนะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะนะคะก็ได้เดินทางลงมาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วยตนเองและเดินทางไปที่อำเภอเกาะลันตาค่ะเพื่อที่จะไปติดตามงานนะคะในการความพร้อมในการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งก็เป็นข่าวดีของพี่น้องจังหวัดกระบี่พี่น้องอำเภอเกาะลันตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้ยืนยันนะคะว่าในปี72เนี่ยสะพานเชื่อมเกาะลันตาจะสามารถที่สร้างแล้วเสร็จซึ่งท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้เดินทางไปตรวจติดตามความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาซึ่งมีระยะทาง 2.527 กิโลเมตรในวงเงิน 1,854 ล้านบาทค่ะโดยมีนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่นนะคะเนื่องจากว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการที่ชาวบ้านเกาะลันตาเนี่ยรอคอยกันมายาวนานเลยทีเดียวเพราะว่าหากมีการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วถ้าสำหรับชาวบ้านแล้วนะคะการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาในกรณีเร่งด่วนเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นการขนส่งสินค้าทางการเกษตรนะคะการประมงเครื่องอุปโภคบริโภคและการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางกันได้สะดวกตลอด24ชั่วโมงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยยาวนานนะคะบางครั้งก็2ถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวรวมทั้งในระยะเวลาที่เราจะต้องรอการขึ้นแพที่จะข้ามฟากด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสะพานแล้วเสร็จเนี่ยจะทำให้การเดินทางเนี่ยจะสะดวกมากขึ้นสามารถที่จะร่นระยะเวลาในการเดินทางทำให้การเดินทางใช้เวลาเนี่ยน้อยลงซึ่งจากเดิมก็นับเป็นชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเลยนะคะยิ่งในช่วงของหน้าเทศกาลหรือในช่วงของช่วงไฮซีซั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปที่เกาะลันตาเนี่ยมากจะทำให้มีการรอคิวที่จะไปลงแพเพื่อที่จะข้ามไปเกาะลันตาเนี่ยก็ต้องรอคิวกันนานทีเดียวเรียกว่าระยะทางบางทีเป็นกิโลกิโลเลยนะคะที่รถของนักท่องเที่ยวเนี่ยไปจอดติดเพื่อที่เตรียมจะลงแพไปอย่างเกาะลันตาซึ่งเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้แพเนี่ยนอกจากจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าแล้วนะคะแพขนานยนต์ก็จะบริการในช่วงเฉพาะเวลา7นาฬิกาถึง22นาฬิกาเท่านั้นนะคะไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะเป็นข้อจำกัดในการที่จะเดินทางไปยังเกาะลันตาอีกด้วยโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะดูแลโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาก็จะมีการให้ลงนามในสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและในการลงนามนี้นะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีก็จะมาเป็นประธานในการร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามระหว่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกับผู้ที่ชนะการประมูลและจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี2569นี้และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณปี2572นะคะเรียกว่าอีกไม่กี่ปีค่ะการเดินทางไปยังเกาะลันตานั้นจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะการท่องเที่ยวของเราก็จะดีขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนก็จะมีความสะดวกสบายในการที่จะประกอบกิจการหรือภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการเกษตรนะคะก็จะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในเมื่อเรามีสะพานแล้วเนี่ยค่าขนส่งก็น่าจะถูกลงนะคะสำหรับราคาของสินค้าเกษตรเพราะการเดินทางเนี่ยสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านการที่ไปลงแพขนานยนต์นอกจากนี้นะคะการเดินทางของพี่น้องประชาชนจากเกาะลันตามาผืนแผ่นดินใหญ่ก็จะสะดวกมากขึ้นการเดินทางเข้าไปรักษาพยาบาลก็จะดีขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นความสะดวกรวดเร็วในทุกๆด้านค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะลันตาได้มากขึ้นนะคะสำหรับเกาะลันตานี้นะคะถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปสักประมาณ60ถึง70ปีก่อนการเดินทางข้ามจังหวัดในไทยนั้นอาจจะต้องเดินทางเรียกว่าค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะคะซึ่งถนนลาดยางสายแรกๆหรือว่าโครงข่ายทางหลวงที่วิ่งฉลุยทั่วประเทศเนี่ยอยู่ในยุคที่บุกเบิกนะคะมีชื่อของกลุ่มธนาคารโลกเป็นผู้คอยซัพพอร์ตทั้งเงินทุนแล้วก็องค์ความรู้มาโดยตลอดจากการตัดถนนบุกเบิกเชื่อมเมืองใหญ่ในวันนั้นและในวันนี้ World Bank Group นะคะได้จับมือกับไทยอีกครั้งหนึ่งในเมกะโปรเจกต์อย่างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่พร้อมจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนใต้สะพานนี้สร้างแล้วดียังไงเรียกว่าโบกมือลาตำนานรอแพขนานยนต์จนหลับ ใครที่เคยมาเที่ยวที่เกาะลันตาในช่วงไฮซีซั่นคงจะรู้ซึ้งถึงคิวรอข้ามแพขนานยนต์ที่ยาวเหยียดนะคะยิ่งถ้าเป็นเคสฉุกเฉินทางการแพทย์ทุกนาทีคือชีวิตสะพานนี้จึงไม่ใช่แค่ทางผ่านนะคะแต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ร่นเวลาข้ามฟากจากหลักชั่วโมงจะเหลือเพียงไม่กี่นาทีสำหรับดีลเงินกู้ระดับอินเตอร์ที่รัฐบาลไทยจับมือกับ World Bank Group นะคะจากแพ็กเกจเงินกู้ร่วมระดับหลายพันล้านการันตีด้วยมาตรฐานวิศวกรรมระดับสากลไม่ใช่แค่สร้างให้เสร็จนะคะแต่ต้องทนทานคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสทุกขั้นตอนสำหรับสร้างสะพานแบบสายกรีนนะคะจุดเด่นของสะพานนี้ก็คือความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยจะผ่านการประเมินกรอบสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับสากลลดผลกระทบต่อป่าชายเลนและก็แนวปะการังพร้อมดีไซน์ทัศนียภาพให้กลายเป็นแลนด์มาร์คเช็คอินแห่งใหม่ในสายคอนเทนต์ที่จะต้องหลงรักสะพานเชื่อมเกาะลันตาสายนี้อีกด้วยค่ะเงินสะพัดตั้งแต่ชาวเลไปจนถึงรีสอร์ทหรูนะคะคมนาคมที่ไร้รอยต่อคาดว่าจะช่วยกระจายเม็ดเงินท่องเที่ยวสู่ชุมชนโดยตรงขณะที่ชาวประมงและก็เกษตรกรท้องถิ่นก็จะขนส่งของสดเข้าสู่ฝั่งได้รวดเร็วทันใจลดต้นทุนโลจิสติกได้อย่างมหาศาลค่ะความร่วมมือมากกว่า70ปีที่เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายแรกมาจนถึงสะพานเชื่อมเกาะลันตาในวันนี้กำลังจะเดินทางมาถึงหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์เมื่อประเทศไทยเตรียมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2526นะคะหรือว่า IMS World Bank Group ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ซึ่งนับเป็นการหวนคืนเวทีไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีตอกย้ำมิตรภาพอันยาวนานและเป็นจังหวะก้าวสำคัญที่ไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกค่ะ
2: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
4: อายุ80แล้วค่ะ
3: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
4: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วทั้งคันมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
3: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์รอบวันทันเหตุการณ
1: ์คุณผู้ฟังคะและในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวที่เป็นข่าวสำคัญยิ่งของประชาชนคนไทยนะคะทางรัฐบาลค่ะได้มีการเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1/2569 ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระศพและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกุลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 น.พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนและการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนายสุรศักดิ์ได้เผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมขยายสิทธิ์1ล้านสิทธิ์ใช้จริงธันวาคมนี้หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเปิดลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนโดยระบบหลังบ้านพร้อมแล้วนะคะเหลือเพียงการที่จะเคาะเกณฑ์และเงื่อนไขใช้แอปเป่าตังเป็นช่องทางดำเนินการและคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้พร้อมขยายสิทธิ์จากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ใช้งบประมาณ 3,500 ล้านบาทประชาชน1คนใช้ได้5สิทธิ์เพื่อหวังจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมแคมเปญฟื้นฟูท่องเที่ยวน่านและภาคเหนือหลังที่เกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมนะคะเพื่อรับฤดูหนาวในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงปลายปีนี้ในช่วงหนาวนะคะใครที่ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวในช่วงต้นฤดูหนาวนี้ก็สามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนนะคะไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะเปิดลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วจะได้ไปใช้สิทธิ์ในช่วงของต้นหนาวพอดีค่ะในช่วงเดือนธันวาคมค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้เร่งจัดการฟื้นฟูเยียวยาส่วนรองนายกสุภจีนะคะส่งถุงยังชีพช่วยชาวน่านย้ำสินค้าต้องไม่ขาดและไม่แพงด้วยนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคเหนือนะคะได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านเฮียเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูที่เคลียร์ดินโคลนแล้วก็ขยะที่ทับถมในพื้นที่ที่เกิดวิกฤตภาวะน้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70%โดยให้หน่วยงานของรัฐและก็ท้องถิ่นเร่งรัดในการที่ฟื้นฟูและเยียวยาพร้อมทั้งสร้างบ้านใหม่ให้กับป้ากาหลงที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดบ้านพังเสียหายทั้งหลังซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับป้ากาหลงเป็นอย่างมากส่วนหมู่บ้านฝายนะคะปัจจุบันได้เคลียร์พื้นที่คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้งานได้เกือบตามปกติแล้วอีกทั้งยังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ Fix It Center นะคะหรือว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเกี่ยวกับพวกเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มสำหรับสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน 1,500 ถุงเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ที่ประสบภัยดังกล่าวนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เน้นย้ำมานะคะว่าสินค้าอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ประสบภัยย้ำเลยนะคะว่าต้องไม่ขาดแคลนแล้วก็ราคาก็ต้องไม่แพงเร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจส่วนการรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังและเสียชีวิตรายละ2ล้านบาททางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะได้แจ้งให้กับผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางค่ะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะคะเนื่องจากว่าธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านไปยื่นเรื่องนะคะท่านก็ควรที่จะผูกพร้อมเพย์นะคะไว้กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดทำเรื่องที่ธนาคารได้เลยค่ะค่ะคุณฟังคะรัฐบาลได้สั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลนะคะชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กประถมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กประถมวัยนะคะซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันสมควรทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะจึงได้วางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยให้ยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับ แข่งขันและให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องของการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆนะคะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับประถมวัยโดยเชิญกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้ที่เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิตร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กประถมวัยเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านสอดคล้องกับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมอีกด้วยค่ะค่ะคุณฟังค่ะและต้องมาเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายนั่นก็คือรัฐบาลค่ะได้ย้ำว่าวันที่31สิงหาคม2569นี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะในการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิได้ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้ข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569นะคะพบว่ายังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ถึงร้อยละ48นะคะหรือประมาณ 4,566,952 รายยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 51.18 แล้วก็จำให้แม่นนะคะว่า2วันสำคัญก็คือ31สิงหาคม2569จะเป็นวันสุดท้ายที่ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ส่วนวันที่20กันยายน2569จะเป็นวันสุดท้ายในการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลผ่านศูนย์ OSS ระดับอำเภอระดับเขตหรือแม้แต่ที่กรุงเทพมหานครค่ะส่วนช่องทางที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นได้ที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือที่แอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังคะอย่ารอจนถึงวันสุดท้ายนะคะหากข้อมูลหรือผลตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงควรยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนนะคะจากนั้นจึงดำเนินการแก้ไขข้อมูลและนำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถึง20กันยายนคือคุณผู้ฟังจะต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนนะคะเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วให้ไปยื่นดำเนินการแก้ไขข้อมูลนะคะโดยนำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จนถึงวันที่20กันยายนแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมว่า31สิงหาคมนี้จะต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันก่อนค่ะกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการครบถ้วนแล้วนะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุสำคัญนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นเพียงการขอให้ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัตินะคะก็ต้องติดตามข้อมูลการตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการและช่องทางของหน่วยราชการเท่านั้นนะคะการที่ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณผู้ฟังจะได้รับสิทธิ์นะคะเพียงแต่ว่าไปยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็นำเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะไปยื่นกับหน่วยงานของรัฐอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะขอดำเนินการแก้ไขข้อมูลอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะภายในวันที่30กันยายนค่ะก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไรนะคะก็ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปยื่น ขอทบทวนสิทธิ์ก่อนนะคะไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนแล้วก็วันที่ก่อนวันที่20กันยาค่ะไปยื่นแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะแล้วก็รอฟังประกาศผลค่ะคุณผู้ฟังคะภาวะโลกร้อนนะคะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องโลกของเราตั้งแต่วันนี้การกระทำทุกๆการกระทำเล็กๆของพวกเราค่ะมีพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เสมอทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันง่ายๆเพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะมี4วิธีง่ายๆค่ะเปลี่ยนวันละนิดเพื่อโลกที่ยั่งยืนค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือวิธีแรกนะคะก็คือการประหยัดพลังงานค่ะโดยการปรับแอร์ที่25-26องศานะคะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนะคะการเดินทางสีเขียวค่ะเป็นการลดการใช้รถส่วนตัวหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือไม่ก็ปั่นจักรยานนะคะถ้าเกิดว่าสถานที่ที่เราจะไปนั้นอยู่ใกล้ๆและสามารถที่จะปั่นจักรยานไปถึงนะคะหรืออาจจะเดินในระยะทางสั้นๆก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะวิธีต่อไปก็คือการปรับเปลี่ยนการบริโภคโดยการ

0: ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเราก็คงต้องขอลาจากคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:10 น.ไปจนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
1: เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง

0: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตและจังหวัดสตูลรวมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบบิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจัง
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
10: เคย
9: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
10: เคย
9: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
10: ก็เคย
9: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
10: เคย
9: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
11: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
12: ว้ายโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
13: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
14: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: ตไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: าชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะกลับมาพบกันในเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณอริสราพรมญาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะมาอัปเดตกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะหนึ่งสืบเนื่องจากทั้งในระดับโลกนะแล้วก็ระดับประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องของพายุเข้ามาแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนแหละค่ะ
2: ค่ะ
1: นะอย่างที่เกิดขึ้นที่เนปาล
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ทิเบตเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเห็นภาพข่าวกันก็คงจะบอกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้คุณอริสรา
2: ตอนนี้การใช้ชีวิตทุกคนเริ่มหวั่นหวั่นกับเรื่องของภัยพิบัติแล้วนะ
1: ชีวิตมันเหมือนในหนังเข้าไปทุกทีแล้ว
2: ใช่
1: ดิฉันว่าม
2: ันสิ้นโลกเลยใช่ไหมคะที่เคยฉาย
1: ถอดบทหนังภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ออกมาเลยในเรื่องของการประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆนี่แหละค่ะก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะฮะแล้วก็เราเองก็คงจะต้องเตรียมรับมือคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่มีการแจ้งเตือนนะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล่ะค่ะคุณผู้ฟังไปจนถึง2กันยายนนะคะเป็นประกาศฉบับที่7นะคะเนื่องจากว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเลยทีเดียวนะคะมีหลายจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะที่ขึ้นสีแดงคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่านเจออีกแล้วคุณอริสราก็จะมีน่านเชียงรายพยาวตาดนะคะฝั่งภาคอีสานเนี่ยบึงกาฬสกลนครนครพนมตะวันออกในจันทบุรีตราดนะคะส่วนวันที่31สิงหาคมก็ขยับไปที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนตากนะฮะบึงกาฬนครพนมก็ยังโดนเหมือนเดิมแล้วก็จันทบุรีตากด้วยส่วนวันที่1กันยายนเชียงรายพะเยาน่านกลับไปอีกแล้วนะฮะแล้วก็วันที่2กันยายนนะคะไปที่ภาคอีสานเลยที่ขึ้นสีแดงก็คืออำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี
2: ใช่ค่ะจุดเสี่ยงสำคัญเนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์สถานการณ์น้ำป่ารุนแรงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดซ้ำจากฝนตกรอบใหม่นะคะอย่างที่คุณพรศิริบอกไปพูดง่ายๆคือในส่วนของภาคเหนือค่ะยังเป็นพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ของภูเขาเชิงเขาที่มีเป็นพื้นที่ที่ฝนตกสะสมก็เสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มด้วยเช่นกันนะคะส่วนอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมขังด้วยเช่นกันขณะที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็มีความเสี่ยงหลักก็คือฝนที่ตกสะสมและก็หนวดน้ำท่วมขังส่วนกรุงเทพมหานครนี่ยังอยู่ในจุดสีเหลืองอยู่ในส่วนของปริมณฑลด้วยเพราะวันนี้เท่าที่ดูก็จะเห็นว่าฝนตกนี่แหละแต่ก็อยู่ใน 40% ของพื้นที
1: ่
2: ยังไม่ใช่จุดเสี่ยงหลักของประเทศแต่ก็ต้องติดตามฝนที่ตกหนักในบางจุดนะคะ
1: กทมนี่ 40% เองเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเห็นบอกว่า
1: เห็นล่ำๆกันมากเลยเช้าแล้วนะ
2: แต่อาจจะแบบว่า เทมาทีนึงแล้วก็หายไป
1: ที่จัดรายการอยู่ตรงนี้ที่วิภาวดีเนี่ยก็เทมา1ระลอก2ระลอกแล้วน
2: ะ
1: ก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำในกทมก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะอย่างจังหวัดน่านนี่ก็เห็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะคะก็มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะก็พบว่าจังหวัดน่านเนี่ยระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็เข้าสู่ระยะฟื้นฟู
2: ค่ะ
1: ฟื้นฟูเดี๋ยวมาอีกแล้วนะคุณอริชลาจะฟื้นฟูได้กี่วันเพิ่งดันโคลนกันออกไปหมดเนี่ยก็จะโดนอีกระลอกหนึ่งนะคะก็มีการระลอกแรกเนี่ยเขาบอกว่าทำความสะอาดกันไปเรียบร้อยแล้วเกือบ 100% นะคะระบบสาธารณูปโภคก็ใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายค่ะมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการเฝ้าระวังระดับน้ำผ่านระบบ CCTV ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ส่วนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเตรียมรับมือเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเพื่อที่จะรับมือน้ำท่วมและก็ดินถล่มนะคะส่วนจังหวัดตากเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและก็ทรงตัวก็มีการเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็แจกถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนบึงการนะคะก็มีการเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นและแม้ว่าจะต่ำกว่าตลิ่งแต่ก็กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วก็มีการเร่งสูบน้ำแล้วก็จะเตรียมกระสอบทรายรับมือนะคะ ก็มีการเน้นย้ำไปถึง ปภ.จังหวัดน่านนะคะเป็นซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่เสี่ยงนี่แหละให้มีการบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 29-2 กันยานะโดยให้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลย
2: ตั้งวอร์รูมไปเลย
1: ตั้งวอร์รูมเลยหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนด่วนผ่านเซลบอสแคชเช่นเดียวกันหอเตือนภัยหอกระจายข่าวประสานผู้นำชุมชนแปลข้อมูลเพิ่มการแจ้งเตือนเป็นภาษาถิ่นพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรต่างๆเนี่ยให้พร้อมเลย
2: ก็เรียกว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นปภ.นี่แหละ ออกมาให้ความเชื่อมั่นตลอดว่ามีการเตรียมเรื่องของเครื่องจักรรถปฏิบัติการแล้วก็กำลังพลเข้าไปประจำการอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วน
1: ะ
2: เพราะทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะ อย่างเช่นที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการถอดบทเรียนกันเป็นระยะนะคะเพราะก็จะเน้นเรื่องของการแจ้งเตือ นถ้ารู้เร็วเตือนเร็วก็จะทำให้อพยพเร็วนะ
1: คะ
2: เกิดความสูญเสียน้อยลงโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านเนี่ยอย่างที่คุณพรศิริบอกไปให้มีการประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหอกระจายข่าววิทยุชุมชนนี่แหละที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จุดเสี่ยงแล้วก็รับข้อมูลโดยตรงนะคะไม่รอประกาศจากส่วนกลางอย่างเดียวเพราะอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยถ้าเราเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างที่เนปาลเองเนี่ย
1: ค่ะ
2: เราจะเห็นได้ว่าระบบเตือนภัยอ่ะเขาก็มีนะแต่เหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแบบเหมือนระบบจะจับได้ทันท่วงที
1: เพราะว่าเขาบอกว่ามวลน้ำเนี่ยของเนปาลนะคะหลังจากที่มีการกระแทกกันหรือว่าอะไรเนี่ยมันเดินทางเพียงแค่3นาที7นาทีคุณ
2: ค่ะ
1: เร็วยิ่งกว่าแสงอีกนะยังไงต่อมีเพิ่มเติมไหมคะ
2: การในส่วนของการเยียวยาก็อย่างที่ทราบกันดีตอนนี้ก็ภาครัฐก็กำลังเร่งเยียวยาประชาชนนะคะในทั้งที่ในส่วนของบ้านพักอาศัยเองเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็สั่งการแล้วว่าต้องรวดเร็วนะเพราะประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเกษตรกรตรงนี้ก็ต้องเร็วด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของเงินเยียวยาแล้วก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่นะคะว่าต่อหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้พวกเขาจะต้องปรับกันยังไงทั้งพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจะมีการเข้าไปบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงให้ว่าพื้นที่นี้มันเกิดบ่อยแล้วเราจะปรับเปลี่ยนยังไงทั้งเรื่องของการเพาะปลูกด้วยเช่นกัน
1: พูดถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เห็นวันนี้ทางคุณสุริยะจ
2: ึ
1: งรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการสั่งการไปยังสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยด้วยนะคะให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละวันที่ 29ถึงวันที่2กันยานี่แหละพี่น้องทั้งจังหวัดน่านเนี่ยเพิ่งประสบอุทกภัยมานะคะคุณสุริยะก็เป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะรอบที่แล้วเนี่ยเฉพาะไอ้พื้นที่สวนยางนะคุณได้รวมเกษตรกรแบบอย่างอื่นนะ 3,500 รายไปแล้วอันนี้ก็จะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือเรื่องของเงิน 3,000 บาทนี่แหละแต่ทีนี้มันก็มีหลักเกณฑ์ของความเสียหายที่จะต้องเขาบอกว่าจะต้องเป็นให้เข้าหลักเกณฑ์เสียสภาพสวนนะคะแล้วก็ต้องแจ้งการขอรับความช่วยเหลือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยสวัสดิการไอ้ 3,000 บาทนี่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านะไม่ใช่การชดใช้ความเสียหายทั้งหมดอันนี้ก็อาจจะต้องพูดไปถึงเกษตรกรเผื่อเขาจะรับรู้ว่าเออเนี่ยโดนน้ำเฉียวโชบมากเหมือนกันอาจจะต้อง 3,000 บาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือทางกระทรวงเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วหรือแม้กระทั่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนก็ทางมหาดไทยก็ต้องไปตรวจสอบ
2: ค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ฟื้นฟูพื้นที่เดิมไปกับการควบคู่กับการรับมือระลอกใหม่ที่จะมาพร้อมๆกันด้วยนะคะ
1: ฟื้นฟูรอบเดิมแล้วก็เตรียมรับมือ
2: กับระลอกใหม
1: ่โอ้โหก็ยังไม่ทันหายใจหายคอนะนี่ขนาดบอกว่าไทยไม่ได้เจอมรสุมนะคุณอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นโดนพาดผ่านจากทางจีนมาหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกนี่แหละว่าสถานการณ์ทางจีนทางทิเบตทางเนปาลเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสมาอัปเดตกันนิดนึงเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น633รายนะคะหลังจากเกิดทาน้ำแข็งแล้วก็ดินถล่มลงหุบเขาเกิดน้ำท่วมหนักพัดพาเศษซากผู้คนทรัพย์สินเนี่ยหายไปกับกระแสการไหลบ่าของน้ำโคลนก็อย่างที่เห็นในภาพข่าวกัน
2: แล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายอีก
1: ผู้ที่สูญหายเขาบอกเนี่ยโอ้โห3,000 กว่าคนนะ 3,000 คนนะคะโดยทางครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกหมดหวังคือเท่าที่ดูข่าวนะคะคุณก็เห็นว่าโอ้หลังจากสถานการณ์ผ่านมา 3-4 วันแล้วทางญาติพี่น้องก็ไปเฝ้าตามโรงพยาบาลต่างๆเอารูปถ่ายของผู้สูญหายไปเนี่ย
2: มันยังไงอ่ะมันคือมันมาเร็วถ้าไม่พัดพาไปจากจุดเดิมไกลเนี่ยก็ถมอยู่ข้างล่างอ่ะคุณนึกออกเห็นภาพมั้ย
1: เห็นภาพมากเลยค่ะแล้วน้ํามวลน้ํามันก้อนใหญ่จริง
2: ใช่
1: ถ้าโอ้โหดิฉันว่าถ้าโดนซัดนี่โอกาสรอดก็น้อยก็คือแม้ว่าความหวังมันจะริบหรี่นะแต่ก็ยังเฝ้ารอการกลับมาหรือแม้กระทั่งว่าขอให้เจอเถอะมาในสภาพไหนก็พร้อมที่จะรับอ่ะคุณนอกไหม
2: ดิฉันเพิ่งเห็นภาพนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะ มันเหมือนสึนามิในหุบเขาอะคุณ
1: ใช่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนสึนามิเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะรุนแรง
2: ใช่ค่ะก็ซึ่งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของธารน้ำแข็งวิทยาจากมหาวิทยาลัยดันดีในสกอตแลนด์นะคะกล่าวว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เขาบอกเคยเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ในส่วนของเทือกเขาโดโลไมท์ของอิตาลีนะคะเพิ่งเคยกันแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะที่อาจจะทำให้ชั้นดินที่เป็นเยือกแข็งถาวรเนี่ยแหละซึ่งช่วยยึดเหนี่ยวพื้นที่ลาดเขาบางส่วนให้คงตัวอยู่เกิดละลายแล้วก็เสื่อมสภาพลงค่ะก็ทำให้สภาพแวดล้อมบนภูเขาสูงขาดเสถียรภาพแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะคะคุณอ๋อแล้วก็ทำให้เกิดภาวะของดินถล่มการไหลของซากมวลหินดินทรายน้ำละลายจากธารน้ำแข็งท่วมเข้ามาในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนนะคะซึ่งเขาก็มองว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่ามันจะมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะระยะหลังๆนี้
1: ใช่ค่ะในขณะที่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะหลังจากที่คุณได้รายงานไปเนี่ยโอ้โดโลไมท์นี่คุณเห็นบอกว่าอยากไปด้วยนี่
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเปลี่ยนใจไหม
2: ยัง
1: ก็อาจจะหลีกเลี่ยงช่วงที่เป็นมรสุมหรือว่าช่วงที่เป็นหน้าที่มันเกิดสถานการณ์บ่อยๆ
2: อ้าวแต่เนปาลนี่ไม่ได้ฝนก็ไม่ได้ตกนะ
1: ค่ะ
2: ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนึกออกป่ะ
1: อาจจะมันกักเก็บอะไรไว้กักเก็บน้ำไว้หรือเปล่า
2: ก็คือเหมือนอย่างที่บอกแล้วพอมัน มันถล่มลงมาเนี่ยค่ะมันก็เข้าไปสู่ตรงในส่วนของที่เป็นพื้นที่น้ำแล้วก็กระจายออกมานั่นเองนะคะค่ะ
1: ทีมกู้ภัยนะคะบริเวณชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตของจีนเนี่ยหลังจากที่มีการกู้ภัยนะช่วยเหลือผู้คนก็เขามีรายงานว่าหยุดปฏิบัติการชั่วคราวนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาเนื่องจากว่ากลัวความเสี่ยงน้ำท่ว
2: ม
1: หรือคนถล่มซ้ำซากคุณซึ่งคนถล่มซ้ำซากจากทะเลสาบกั้นน้ำหรือทะเลสาบขยะดิฉันก็ไม่แน่ใจนะซึ่งทะเลสาบจุดนี้คือเทียบเท่าพื้นที่รวม 1,000 สระว่ายน้ำโอลิมปิก
2: โอ้โห
1: จะขยใหญ่ขนาดไหน
2: ค่ะ
1: โดยทะเลสาบกั้นน้ำหรือทะเลสาบกั้นขวางเนี่ยผุดขึ้นหลังเหตุการณ์โคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะคะที่ถล่มชายแดนเนปาลแล้วก็จีนที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งจีนนะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีความติดตามความเสี่ยงจากทะเลสาบกั้นน้ำแตกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินมาตรการรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินระดับ4โดยทะเลสาบกั้นน้ำดังกล่าวเนี่ยมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ราว2ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อนับถึงช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี27สิงหาคมที่ผ่านมาก็คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าทะเลสาบแห่งนี้เพิ่มเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วง3วันข้างหน้าเนื่องจากมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่องนะคะทะเลสาบกั้นน้ำผุดขึ้นหลังโคลนถล่มดังกล่าวเนี่ยเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่รองรับขยะจากโคลนถล่มไหลมารวมกันเป็นทะเลสาบขยะซึ่งเหมือนระเบิดเวลาธรรมชาติคุณนึกออกไหมคือเป็นแอ่งมาเลยเนี่ยเขาก็มีภาพถ่ายขึ้นมานะคือเหมือนไหลมารวมจุดนี้แหละแล้วกักกันไว้ตรงกลางนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะก็มีอ้างว่าผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยรายงานเหตุการณ์ที่หน่วยกู้ภัยอยู่ทำงานบอกว่าการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในเขตอุทกภัยของเนปาลเนี่ยได้มีการหยุดกระทันหันนะคะและคนในท้องถิ่นเนี่ยรีบวิ่งขึ้นเนินเขาเลยหลังจากที่มีรายงานว่าแจ้งว่าน้ำในทะเลสาบเนี่ยเริ่มไหลออกมาแล้วก็คือมันก็คงจะหลอนๆ นะคุณนึกออกไหมเพราะว่าภาพที่น้ำมันทะลักเนี่ยยังติดตากันไม่หายเลยโดยมวล น้ำในทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นใหม่เนี่ยเริ่มล้นไหลออกมาสร้างความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบนะคะและทีมกู้ภัยก็เลยต้องหยุดงานชั่วคราวเมื่อได้รับแจ้งว่าน้ำในทะเลสาบเริ่มไหลอย่างไรก็ตามเนี่ยทีมกู้ภัยก็ได้กลับมาทำงานต่อในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าคาดว่าเป็นความเสี่ยงอยู่ในระดับที่จัดการได้นะคะขณะที่ทางการจีนเองก็ได้มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าติดตามทะเลสาบแห่งนี
2: ้
1: ซึ่งอยู่ทางต้นน้ำห่างจากด่านจีหลงในทิเบตออกไป10กิโลเมตรนะคะทีมติดตามบอกว่าทะเลสาบเนี่ยทอดตัวยาวประมาณ150เมตรสูง40หรือ50เมตรเลยทีเดียวหินและดินในบริเวณคายตัวระหว่างปฏิบัติการแล้วก็ประเมินสถานการณ์เกิดการถล่มซ้ำหลายครั้งเหนือทะเลสาบกั้นน้ำนะคะ อันนี้ก็เป็นทีมกู้ภัยได้บอกมันก็ยังอยู่ในจุดความเสี่ยงทีมเขาก็จะประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าจะปลอดภัยไหมหรือไม่ปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยก็จะมีการถอนตัวทันที
2: สังเกตไหมคะว่าภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นระยะหลังๆเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันเกิดเป็นเหมือนกับมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก
1: ็รุนแรง
2: เป็นลูกโซ่ด้วยนะเกิดจากประเทศหนึ่งก็จะมาคือมันไม่มีพรมแดนไงภัยพิบัติเนี่ยอย่างน้ำท่วมเนี่ยจากจีนมาถึงไทยก็เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นได้หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเช่นฝุ่น PM 2.5 ไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะไฟป่าอย่างเงี้ยค่ะมลพิษในแม่น้ำต่างๆเนี่ยมันก็จากประเทศหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละมันจะทำให้ว่าแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยนะคะจะไม่คือประเทศไทยไม่ได้มีภูมิภาคแบบภูมิอากาศภูมิประเทศแบบนั้นนะ
1: คะ
2: แต่คนไทยก็ควรที่จะต้องมีการถอดบทเรียนในการรับมือเรื่องของระบบเตือนภัยการเตรียมตัวพร้อมก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดให้เห็นแล้วแหละว่าต่อไปเนี้ยโลกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแหละ
1: ของเราคงถอดบทเรียนตั้งแต่เรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากนี่ก็เราอาจจะเห็นเป็นมวลเล็ก ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าก็ไม่แน่ว่ามันจะเกิดลักษณะอย่างที่เกิดขึ้นที่เนปาลที่ทิเบตหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่น
2: ะ
1: ช่วงหน้าไปติดตามเรื่องสถานการณ์ร้อนทางการเมืองกันบ้างค่ะพักสักครู่ก่อน
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่จะไปการเมืองเรื่องร้อนๆคุณอนิสราบอกว่าเบรกไปที่ความร้อนจากไฟไหม้คลองถมกันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
1: นะคะก็คงจะเห็นภาพกันและเมื่อคืนก็มาในช่วงประมาณ
2: 2ทุ่มกว่า
1: ๆ2ทุ่ม3ทุ่มเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ขณะที่อุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยมันก็ดูจะมีความชื้นแต่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ได้ยังไงที่คลองถมแล้วก็เป็นจุดที่ทำมาค้าขายกันมายาวนานหลาย 10-20 ปีนะก็คงจะมีความเสียหายกันมากเลยทีเดียว
2: ค่ะเห็นบอกว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะ2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์จนถึง5ทุ่มกว่าก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะแต่หลังจากนั้นก็เกิดการปะทุซ้ำขึ้นอีกนะคะจากความร้อนสะสมภายในอาคารก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งช่วงตีห้าครึ่งนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ก็ยังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็เฝ้าระวังในจุดที่เป็นความร้อนอยู่เพราะว่าโครงสร้างอาคารเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็มีการทรุดตัวในบางส่วนด้วยเช่นกันนะคะก็มีผู้ที่บาดเจ็บ10กว่ารายใช่ไหม
1: คะ
2: เป็นผู้บาดเจ็บที่อาการวิกฤต1รายจากเป็นอาสาดับเพลิงนะคะแล้วก็กลุ่มวิกฤต1รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ยังไม่พบการรายงานเรื่องของการเสียชีวิตใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เมื่อเช้านี้ท่านนายกนะก็ลงพื้นที่เองเลย
2: ค่ะ
1: นะคะสวมเสื้อยืดลายพะลายนี่แหละไม่ใช่ลายพะ นะคะก็เข้าไปตรวจ
2: ค่ะ
1: จุดเกิดไฟไหม้
2: ใช่
1: อย่างที่บอกก็คือที่คลองถมนะฮะอย่างแล้วก็มีการสวมหน้ากากอนามัยอะไรต่างๆโดยระหว่างลงพื้นที่เนี่ยก็มีการได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ให้กำลังใจต่อเส้นทางเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปยังจุดที่รถแบ็คโฮกำลังทำงานและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเช่นเร่งฉีดน้ำเพื่อให้ควันไฟเบาลงนะคะเนื่องจากบางจุดก็ยังมีไฟปะทุอย่างที่บอกไปโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าสำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีการพูดคุยกับเจ้าของโครงการคลองถมเซ็นเตอร์นะช่วงหนึ่งโดยทางเจ้าของโครงการก็มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีฟังบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมี4ไร่หากเกณฑ์พื้นหากคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าตารางเมตรเลยและก็เจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของตามสัญญานะคะก็เขาก็บอกนายกแหละว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีคนเจ็บเพราะว่าหลังจากนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอาจจะไม่มีคลองถมแล้วเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันแรงด้วยและตอนเกิดเหตุร้านปิดหมดก็ประมาณ6โมงเย็นก็ไม่มีคนอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีคนนะคะหลังจากนั้นท่านนายกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสรุปสถานการณ์บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ในภาพรวมไว้แล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มไฟอยู่เป็นย่อมๆก็มีการประสานงานอะไรต่างๆเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงต้นเพลิงได้อย่างสมบูรณ์นะคะร้านค้าอุปกรณ์เคมีพันอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ก็เลยส่งผลให้เกิดควันพิษหนาแน่นแล้วก็มีกลิ่นแรงก็มีการขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงแหละก็อย่าพึ่งเข้าไปในจุดที่เป็นอันตราย
2: ใช่ค่ะ
1: พร้อมกันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วย
2: ค่ะนอกจากเรื่องของเพลิงที่มันมีเรื่องของมีจุดความร้อนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการปะทุแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มาพร้อมกับเรื่องของไฟไหม้เนี่ยก็คือเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสุขภาพเนี่ยแหละก็เป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าเห็นว่าทางกทม.เนี่ยตรวจพบPM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุสูงอยู่ที่ประมาณ630ไมโครกรัมนะคะต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวนะคะจำเป็นต้องอยู่ใกล้ก็ควรสวมใส่หน้ากาก N95 นะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ควรที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่พบค่าของก๊าซหรือสารพิษที่อยู่ในระดับที่น่ากังวลมากนักนะคะอันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามเรื่องของคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันสิ่งที่ได้รับผลกระทบตามมาแน่นอนว่า 1-2 วันนี้ก็จะมีเรื่องของผลกระทบหนักสำหรับผู้ค้าขายเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตด้วยการค้าขายหล่อเลี้ยงชีวิตเขาเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ600แผงค้าเบื้องต้นประมาณความเสียหายอยู่ที่400แผงที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็มีผู้ค้าบางส่วนเนี่ยก็มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ100รายนะคะซึ่งก็มีการเปิดจุดนะคะรับลงทะเบียนเยียวยาที่วัดพระพิเรนนะคะแล้วก็ขยายเวลารับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะก็แน่นอนว่าถ้าจะไปลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยก็จะต้องเตรียมบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันแล้วก็ความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณแม้ว่าจะเปิดเรื่องของการให้ไปลงทะเบียนแต่มันก็จะมีที่ต้องพูดถึงกันว่าเรื่องของการเยียวยาการที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยใครบ้างล่ะที่จะเป็นผู้สูญเสียเนี่ยที่ต้องไปรับการเยียวยาเนี่ยนะคะเพราะบางรายเนี่ยเขากังวลว่าอาจจะไม่ได้รับการเยียวยาหรือได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเขาว่าไม่แน่ใจเพราะว่าสถานะเขาเนี่ยบางคนเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ค้าแผงเช่าผู้ค้าแล้วก็เป็นผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรอาจจะไม่มี
1: อันนี้ก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันแต่มันก็ต้องตรวจสอบยากเดี๋ยวก็มีการสวมสิทธิ์กันโน่นนี
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะต้องคนที่ถือเอกสารโดยตรงใช่ไหมคะแต่คนที่ไปเช่าต่อเช่าช่วงเนี้ยก็เป็นปัญหาแหละว่าสินทรัพย์สินหรือว่าสินค้าที่ตัวเองถูกไฟไหม้ไปเนี่ยจะได้รับการเยียวยามากน้อยแค่ไหนนี่คือเป็นประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นใน 1-2 วันข้างหน้านี้แหละก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ความเสียหายในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่ที่เป็นซากอาคารโครงสร้างแข็งแรงแค่ไหนจะทรุดตัวไหมแล้วก็ในส่วนของอย่างที่คุณบอกไปที่ผู้ประกอบการบางส่วนบอกว่าคลองถมก็ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่
1: า
2: เพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นบางคนก็โอ้โหกว่าจะ
1: ฟื้นตัว
2: ขึ้นมาได้ใช
1: ่ก็เรียกว่าคลองถมในภาพจำของดิฉันนะโอ้โหแต่ก่อนนี่ชอบไปเดินคลองถมมากนะไปซื้อของเวลาจะกลับบ้านนอกเนี่ยถุงมือทำงานอุปกรณ์ในการทำสวนหรือว่าพวกสายยางฉีดน้ำหรือแม้กระทั่ง ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ย
2: ฉันไปดิฉันไปคลองถมตอนแรกๆเหรอคะไปซื้อเทปอัดสัมภาษณ
1: ์อ๋อยุคนั้นคลองถมมีอีกภาพจำนะ
2: คืออะไร
1: แต่ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายพูดไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นย่านหนึ่งที่เคยรุ่งเรือง
2: ใช่
1: ค่ะ
2: โอ้ตรงนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นคือ
1: พลุกพล่านมาก
2: จับต้องยากมากเลยมันแพง
1: ซื้ออะไรนะเตาแก๊สคลองถมเหมือนศูนย์รวมทุกอย่าง
2: เพราะฉะนั้นในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นวัตถุใบไฟเหมือนกันนะ
1: คะ
2: ที่จะเกิดเหมือนเป็นเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเรื่องของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาด้วยเช่นกันและความเสียหายเนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ว่าจะหยุดค้าขายกันกี่วันไงแต่มันกลายเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจของผู้ค้าหลายร้อยรายที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
1: ค่ะเรียกว่าตอนนี้เหมือนบ้านเราเนี่ยไฟไหม้บ่อยนะรู้สึกว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆมีไฟไหม้บ่อยเหมือนกันก็เลยอาจจะเป็นเหตุให้ทางด้านส.ส.กทม.
2: ค่ะ
1: พรรคประชาชนคุณปรเมศวร์วิทยารักษ์สรรค์นะคะก็มีการลงพื้นที่ที่คลองถมเช่นเดียวกันแล้วก็มีข้อเสนอนะคะรวบรวมปัญหาแล้วก็เตรียมแนวทางที่จะเสนอแก้ไขเชิงนโยบายต่อกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ประเด็นนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดซ้ำในพื้นที่กทม.ชั้นในก็1แหละอย่างที่คุณบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านส.ส.ปรเมศวร์ก็บอกว่าตรวจความเสี่ยงเชิงรุกอาคารเก่าก็จะมีการเสนอให้กทม.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยร่วมกันตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟของอาคารพาณิชย์แหล่งการค้าในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์พระนครซึ่งมีอาคารเก่าแก่แล้วก็เป็นแหล่งการค้าจำนวนมากข้อที่2เนี่ยคุณปรเมศวร์บอกว่าต้องมีการยกระดับสวัสดิการแล้วก็อุปกรณ์อาสาสมัครดับเพลิงนะคะจากข้อมูลของผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาสาสมัครดับเพลิงค่ะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าแล้วก็ต้องเข้าพื้นที่เสี่ยงก็เลยมีการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณค่ะสำหรับชุดผจญเพลิงแล้วก็หน้ากากป้องกันควันที่ได้มาตรฐานรวมถึงพิจารณาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการหรือระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมอาสาสมัครกู้ภัยนี้ด้วยข้อที่3ก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจรายย่อยและจัดพื้นที่ค้าขายชั่วคราวนะคะก็มีการเสนอกทม.ประสานจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่ได้รับผลกระทบสามารถประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ระหว่างรอการฟื้นฟูคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนข้อที่4ค่ะก็คือการปรับหลักเกณฑ์จะสรรถังดับเพลิงตามระดับความเสี่ยงโดยต้องทบทวนระเบียบกทม.นะคะในการจัดสรรดับเพลิงให้ชุมชนจัดตั้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยอิงสัดส่วนประชากรและก็จำนวนหลังคาเรือนเป็นหลักประเมศเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยอาจไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงในพื้นที่เมืองเก่าโดยเฉพาะเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายสัมพันธวงศ์และพระนครมีตรอกซอกซอยแคบอาคารหนาแน่นและเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมนะคะผสมกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็เลยเสนอให้นำความหนาแน่นของอาคารแล้วก็ระดับความเสี่ยงด้านอาคารคีภัยเนี่ยมาร่วมคำนวณในการจัดสรรถังดับเพลิงเพื่อที่ให้มีจุดที่มีความเสี่ยงสูงหรือดับเพลิงเข้าถึงยากเนี่ยได้รับอุปกรณ์อย่างเพียงพอด้วยนะคะ
2: ก็เหมือนเป็นข้อเสนอแหละว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยหรือว่าในช่วงของเหตุเร่งด่วนนี่แหละภาครัฐจะเข้าไปพยุงผู้ค้าอย่างไรนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการไปถามว่าคลองถมจะกลับมาเมื่อไหร่แต่จุดสนใจมันคือชีวิตของพวกเขาหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเศรษฐกิจก็พูดถึงในเรื่องของเชิงของเศรษฐกิจและก็นโยบายนี่แหละว่าจะทำยังไงนะคะในส่วนนี้ซึ่งข้อเสนอที่ให้เปิดพื้นที่สำหรับผู้ขายเน
1: ี่
2: ยก็น่าสนใจนะคะก็เป็นเหมือนเปิดระหว่างที่โอ้แน่นอนว่ามันน่าจะจบยากนะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้พื้นที่หรือว่าไปค้าขายได้ที่สำคัญคืออาคารเนี่ยบางส่วนก็ต้องรื้อแล้วก็ต้องสร้างใหม่ด้วยผู้ค้าจะอยู่กันยังไงต่อไปนะคะเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงเพราะว่าคลองถมแบบเดิมอ่ะหรือว่าจะเป็นการยกระดับให้เป็นตลาดเป็นห้างอะไรเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่ค่ะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป
2: ค่ะ
1: น แล้วก็เอาใจช่วยนะแล้วก็แหมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบซ้ำซากแบบนี้หรอกแต่ว่ามันก็ยังเกิดแต่ว่าสาเหตุก็ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด
2: ใช
1: ่เห็นระบุว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากแค่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่คุณบอกแหละวัตถุไวไฟก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ
2: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของฝ่ายค้านก็วันนี้ก็มีการเปิดเวที
2: ค่ะ
1: นะคะรวมเขาเรียกว่าเป็นเวที
2: ผู้นำฝ่ายค้านก็คือการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและความจริงที่สังคมต้องการคำตอบซึ่งจัดโดยฝ่ายค้าน
1: ก็จัดโดยฝ่ายค้านและก็ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือฝ่ายค้านหนึ่งในอดีตฝ่ายค้านก็คือคุณชนน่าสีแก้วซึ่งตอนนี้อยู่เพื่อไทยและก็เป็น
2: สมาชิกของพรรคร่วมนี่แหละไปที่ความเวทีด้วยมันก็เลยกลายเป็นประเด็น
1: ร่วมรัฐบาลด้วยทำไมมาเวทีนี้ซึ่งคนจับตาแน่นอนว่าจะเป็นเวทีซัดรัฐบาลใช่ไหมแต่คุณชนน่าก็ยังมาร่วมโดยในหัวข้อเนี่ยมันเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนาะมันก็อาจจะมันก็เลยเป็นเวทีที่สามารถที่จะมาร่วมได้
2: ใช่เพราะว่าเหตุผลของคุณชนน่าสีแก้วนะคะก็ถือว่าฟังได้นะคะเขาเป็นแม้จะเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่เขาก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ตรงกับหัวข
1: ้
2: อถึงกันในเวทีก็จะมีทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยเช่นกันใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของคุณ
1: ชัยธวัฒน์ลาทน
2: ใช่ก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะซึ่งคุณชนน่านเนี่ยก็บอกแล้วว่าตอนที่ได้รับการประสานงานจากทีมงานของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็แอบกังวลใจนะแต่ว่าเวทีนี้เขาก็มองว่าเป็นเวทีของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของผู้นำฝ่ายค้านที่จะมาพบปะกับประชาชนซึ่งตัวเองก็มีประสบการณ์การจัดเวทีแบบนี้มาแล้วแหละก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปก็มีข้อกังวลว่าตนเองเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนในเรื่องของการบริหารพรรคแล้วแต่ก็เคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแต่อย่างไรก็ตามก็มีการไปขออนุญาตจากหัวหน้าพักคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ทางพักก็ไม่ได้ปิดกั้นในการที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามองว่าการเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในเรื่องของวิกฤตทางการเมืองกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลไกการตรวจสอบรวมถึงบ้านเมืองเนี่ยจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลในเชิงเขาเรียกว่าเชิงวิชาการที่สามารถจะพูดได้นะคะพรรคเพื่อไทยจึงไม่ปิดกั้นแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามก็ทำให้ตนเองตัดสินใจแม้จะรู้แหละว่าการร่วมเวทีในครั้งนี้มันเป็นประเด็นอยู่แล้วมันถูกจับตามองอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจมาในวันนี้เพราะเวทีนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
1: ์
2: ซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประทับใจในตัวคุณอภิสิทธิ์
1: ก็คงจะมีการตีความข้อความคำพูดของหมอชนน่านด้วยหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เพราะว่าท่าทีของหมอชนน่านที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็คือก็เป็นท่าทีอย่างนี้อยู่แล้วสำหรับหมอชนน่าน
2: ค่ะ
1: คือก็ไม่แน่ว่าจะกลับคัมแบ็กมาทางฝั่งฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เองที่ไปร่วมเวทีเดียวกันวันนี้ก็มีการชวนคัมแบ็กโฮมใช่ไหมเพราะว่าจะมีการจัดงาน100ปีพรรคประชาธิปัตย
2: ์80หรือ100
1: 80หรือ100 ดิฉันโกงอายุให้เหรอ
2: ใช่เหมือนคุณจะโกงอายุให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะจัดงานโฮมคัมมิ่งรวบรวมศิษย์เก่าที่เคยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็อดีตสมาชิกเนี่ยแหละเข้ามาเนื่องจากเป็นวาระโอกาสที่ครบรอบ80ปีของพรรคนะคะก็มีการไป
1: บวกไป20
2: ไปเชื้อเชิญคุณชนน่านเขาบอกว่าต้องพูดไปล่วงหน้านะเพราะคุณชนน่านเนี่ยหาตัวจับยากเหลือเกินเดือนตุลาคมนี้ก็จะจัดงานขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเวทีนี้ทำให้เห็นสิ่งที่การตรวจสอบที่ว่าคุณมันควรที่จะเป็นแนวทางเป็นกลไกสำคัญของสภา
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเบรกหน้ายังมาต่อกันเรื่องของหัวสวกัน
2: ค่ะ
1: พักสักครู่ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษา สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกลับไปต่อกันที่เวทีผู้นำฝ่ายค้านนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีการจับจ้องไปที่ท่าทีของคุณหมอชนน่านแหละว่าจะพูดเรื่องของสว.หรือเปล่าแต่คุณชนน่านก็แตะไปนะคะเรื่องของสว.เนี่ยคุณชนน่านไม่ได้โทษสว.ชุดปัจจุบันหรือว่าโทษในส่วนของในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแต่โทษไปที่รัฐธรรมนูญปี2560แหละที่เปิดช่องโหว่ให้สว.มีที่มาแบบนี้นะคะคุณชนน่านก็เลยหนุนที่จะแก้ไขแบบรายมาตรานะคะเพราะว่าเขาก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะหัวเนี่ยหรือว่าโกงเนี่ยมันต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือปัญหาของกติกาที่เกิดขึ้นนะคะยังมีช่องโหว่ที่ทำให้เปิดโอกาสเปิดกลไกการได้มาสว.แบบที่เห็นกันปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นวิกฤตที่หลายคนมองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคุณชนนั่นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอยู่ไม่ถึง100ปีหรอก
1: ค
2: นที่กำกับดูแลบ้านเมืองเนี่ยก็ควรที่จะมองผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณชนนั่นเนี่ยฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ผู้ใช้อำนาจเมื่อมีโอกาสเข้ามาจากประชาชนก็ควรใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล้าหาญที่จะทำเพื่อปกป้องแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันของบ้านเมืองปกป้องประชาชนนะคะอันนี้คุณชนน่านก็กล่าวทิ้งเอาไว้ว่าทุกคนมีความสำคัญค่ะ
1: ค่ะขณะที่ทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันคุณพิชิตบอกว่าเห็นด้วยที่จะต้องขับเคลื่อนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม
2: ่
1: ให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะคะแล้วก็เตือนให้ระวังเจอหัวสสรไม่ใช่หัวสวแล้วนะข้ามไปหัวสสรมันจะลึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือการเขียนกติกาใหม่ให้รับรองสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้หนักขึ้นไปอีกเขาอาจจะไม่ได้กลัวกระบวนการยุติธรรมเพราะสุดท้ายหากไม่สำเร็จก็จะมีสิ่งที่รองรับอยู่อย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วก็จะต้องขอให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยช่วยดำเนินการเพราะว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคเล็กเสียงไม่พอก็คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราระหว่างนี้ไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของวุฒิสภาและก็องค์กรอิสระเพื่อที่จะดึงสังคมเข้ามาช่วยกันหาทางเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะคุณพิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้มี2เรื่องที่เป็นบททดสอบสำคัญ ก็คือเราจะสามารถเดินให้เดินหน้าให้กลไกการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบได้ทุกคนจริงๆหรือไม่ยังไม่รวมเรื่องของการเรื่องของค้างในการยื่นขอให้ประธานรัฐสภาเนี่ยส่งเรื่องถอดถอนคณะกรรมการปปช.ที่พิจารณาคดีศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีซุกหุ้นไปที่ศาลฎีกาซึ่งเมื่อวันที่27สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยได้รับคำชี้แจงจากโสภณสามลำประธานสภาว่าอยู่ระหว่างตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นะคะโดยเรื่องนี้ในเวทีเสวนาของคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรมีนายวัฒน์ติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็ระบุว่าในกฎหมายเนี่ยเขียนว่าถ้ามีเหตุอันควรก็ให้ส่งศาลซึ่งอดีตประธานสภาซึ่งเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์แต่ตอนนี้มาใช้คำว่าดุลยพินิจถ้ามีเหตุอันควรสงสัยก็ให้สงสารตอนนี้ผ่านมา83วันแสดงว่ามีเหตุอันควรสงสัยแล้วเพราะถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยเรื่องก็จบไปแล้วฉะนั้นต้องติดตามเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต่อไป
2: ค่ะนะคะก็การเข้าร่วมเวทีของคุณชนน่านเนี่ยเราอาจจะยังไม่ฟันธงหรอกว่ามันมีความรอของระแหงหรือว่ามันมีอะไรในใจระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าดิฉันมองเนี่ยนะก็มองในเรื่องของสิ่งที่คุณชนน่านพูดอ
1: ่ะ
2: มันเป็นการพูดเรื่องของระบบมากกว่าที่จะไปแตะเรื่องของการโจมตีรัฐบาลไม่ได้พูด
1: เป็นโครงสร้าง
2: แต่ใช่เนื้อหาที่พูดในวันนี้ไม่ได้มุ่งโจมตีใครหรือว่าไปที่พรรคภูมิใจไทยนะคะแต่มันชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบทั้งรัฐธรรมนูญช่องทางการเข้าสู่อำนาจหรือว่ากลไกการตรวจสอบพร้อมกับมีการชี้เห็นเรื่องของการแนวทางออกนั่นแหละเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราการสร้างความโปร่งใสเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ประกาศตัวว่าตัวเองอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลถูกไหม
1: คะ
2: แต่สิ่งที่เห็นก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังรักษาพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าจะส่งสัญญาณว่าเอ๊ะสิ่งที่สมาชิกพูดเนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่นการตรวจสอบโครงสร้างทางการเมืองได้แม้ว่าพรรคจะอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ภาพตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับรัฐบาลของคุณอนุทินทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าพรรคร่วมเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องรับผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความสนใจของสังคมแล้วก็ภาพที่เห็นจุดที่น่าสนใจเนี่ยนะคะก็คือการไปร่วมเวทีของคุณชนน่านกับผู้นำฝ่ายค้านทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอะไรนะชัยธวัฒน์ตุลาธนก็แน่นอนว่าสิ่งที่ขึ้นน่ะเขาก็ถูกตีความไปแล้วแหละไอ้เรื่องของทางการเมืองเนี่ยแต่ว่าในจังหวะเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะกำลังกันตัวเองออกจากกระแสหรือเปล่าทั้งเรื่องของคดีหัวสวที่รัฐบาลกำลังโดนอย่างหนักการตรวจสอบองค์กรอิสระอะไรอย่างนี้
1: อ
2: ันนี้ก็คือท่าทีของพรรคเพื่อไทยแต่ก็คือใดๆเลยก็คือเป็นการตีความของมุมมองอีกมุมมองหนึ่งทางการเมืองเท่านั้นนะคะ
1: ขณะเดียวกันนี่ก็แรงกดดันจากกรณีหมอชนน่านเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าสะท้อนออกโดยที่ท่านนายกเนี่ยก็มีการนัดทางพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหาร
2: ใช่ค่ะ
1: ดินเนอร์ใช่ไหมกระชับความสัมพันธ
2: ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดกันสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่กำหนดวันนะยังไม่กำหนดสถานที
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าที่จะไปกางกันบนโต๊ะเนี่ยมันมีอะไรมีเรื่องความในใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นไหมนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่ยิ้มนะคะยังไม่ได้ให้คำตอบแต่ที่แน่นอนเลยก็คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนัดพรรครัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาล
1: เอาเฉพาะรัฐมนตรีไม่เอาย
2: ังไม่ถึงส.ส.นะคะเป็นการเช็คเรื่องของท่าทีหรือว่าเสียงอุณหภูมิทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเวทีซักฟอกหรือเปล่า
1: ค
2: ่ะเพราะแน่นอนว่าฝ่ายค้านเขาประกาศชัดแหละว่าสมัยนี้เขาก็จะมีการยื่นซักฟอกรัฐบาลอย่างแน่นอนนะคะก็ถ้านายกรัฐมนตรีนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการเช็คอุณหภูมิทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการเพราะว่าอย่างที่บอกไปไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ย แน่นอนว่าเอ๊ะใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ถ้าในมุมของที่จะไปคุยกันบนโต๊ะนะใครมีเงื่อนไขอะไรหรือว่าประเด็นไหนที่ฝ่ายค้านเขาจะมาใช้อภิปรายต้องคนไหนต้องเตรียมตัวอย่างหนักอะไรหรือเปล่าแต่แน่นอนเลยทุกพรรคโดยมารยาทก็คงจะต้องบอกว่าก็เต็มที
1: ่แต่จริงๆแล้วดิฉันก็คิดว่าเป็นการไปทานอาหารกันเฉยๆคือการที่จะพูดคุยประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ต้องไปรอถึงสัปดาห์หน้าหรอกไม่ต้องไปรอต้องกินข้าวเดี๋ยวมันกินข้าวไม่อร่อยอ่ะคุณนึกออกไหมถ้าไปพูดเรื่องซีเรียสหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระชับสัมพันธ์เพราะว่ามันเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมการที่เราไปทานอาหารร่วมกันหรือว่ามีดื่มชนแก้วอะไรกัน
2: ก็ให้เห็นภาพแหละ
1: ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่ยังแน่นแฟ้นอยู่อะไรทำนองนี้แต่ยังกรณีของรัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งที่ผ่านมาหรือว่าคุณเศรษฐาเองก็เห็นทานข้าวกันบ่อยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละเพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่ารัฐบาลเองรัฐบาลคุณไม่ใช่รัฐบาลดิฝั่งของภูมิใจไทยก็โดนหนักเรื่องของสวงสวต่างๆเนี่ยคือมีการเดินเกมกันมาเรื่อยๆนะในฐานะฝ่ายค้านนี่ก็ยันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเรื่องนี้ก็มีหลายฝ่ายหรือแม้แต่ฝ่ายฝั่งสีน้ำเงินก็ได้มีนักกฎหมายหรือใครก็ตามที่มีข้อมูลอะไรก็พยายามที่จะเอาขึ้นมากางบนโต๊ะหรือเรียกร้องว่าหลักฐานที่ทางฝ่ายค้านพูดถึงเนี่ยมันมีจริงไหม
2: ค
1: ุณไปเอาสำนวนมาได้อย่างไรไม่ใช่เอาความเชื่อมันนำข้อเท็จจริงอันนี้โอ้โหต้องพิสูจน์กันยาวนานเลยและสวชุดนี้ก็อยู่มากี่ปีแล้วล่ะปี2ปี3ปีอีกไม่กี่ปีก็จะหมดวาระแล้วแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเห็นเพียงแต่ว่าเนี่ยทางกกต.เนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะมีการพิจารณาเดินหน้าฟันผู้สมัคร 1,767 รายอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องที่จะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ซึ่งก
2: ็สูงนะ
1: เยอะเลย
2: 10ปีเพิกถอนสิทธิ์อีก20ปี
1: แล้วก็ปรับ 200,000 นะคะแต่ว่าประเด็นที่จับตาก็คือใน 1,767 รายเนี่ยมีสวตัวจริงอยู่กี่คน
2: ใช่
1: อันนี้ก็คือพูดภาพรวมคือผู้สมัครนะแล้วก็มีสำรองอยู่เท่าไหร่เพราะว่าคุณถอนตัวจริงออกไปสำรองก็กลับเข้ามาเสียบนะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของพรรคประชาชนว่าการดำเนินคดีอาญาเนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้สวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะก็เลยมีการเตรียมที่จะยื่นปปช.ตรวจสอบการทำงานของปปช.รายบุคคลแล้วก็ตั้งคำถามว่าการที่มาดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว1,000 กว่ารายเนี่ยซื้อเวลาหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: นะคะขณะเดียวกันคดีหัวสวในส่วนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย229 รายก็ยังเป็นคดีที่จะต้องจับตาโดยกกต.ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีรายงานว่าจะมีการนัดพิจารณาชี้ขาดกลางเดือนกันยายนนี้คุณ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็น่าสนใจ
2: ก็เรียกว่าอย่างที่บอกไปก็คือคุณก็มองว่าการนินเนอร์จะเป็นการโชว์พลังโชว์เอกภาพมากกว่าที่จะมีเรื่องซีเรียสที่จะคุยกันถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เดี๋ยวก็ต้องจับตาสัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นยังไง
1: แล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าก็มีเรื่องของการไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลา
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยโดยโกเกียเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเจ้าภาพหลักๆเลย
1: โกเกียนี่ใครคะ
2: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการ

0: ก็เหมือนบทโปรยประเด็นออกมาบ้างแล้ว
1: ค
0: ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าเกมการเมืองจะเปลี่ยนจากรัฐบาลบริหารประเทศหรือว่าจะต้องป้องตอนนี้ต้องไปดูแลเรื่องของเสียงในสภาด้วยหรือเปล่ายังไงนะคะ
1: เสียงในสภาก็
0: แน่น
1: ปึกอยู่แล้ว
0: แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเกมที่อีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันเดิน
1: พลิกคว่ำพลิกหงายได้เหรองานนี้
0: มันก็ไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีท่าทีที่เราเห็นกันแน่ดีนะก็คือแม้จะเป็นพรรคร่วมอ่ะมันก็จะมีการเล่นเกมแต่ไม่แน่เนาะครั้งนี้ไม่มีพรรคกล้าทำก็อาจจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนั้นเท่าไหร
1: ่ค่ะก็ต้องจับตากันต่อไป
0: ค่ะ
1: แล้วเพื่อไทยก็ดูไม่ได้คิดร้ายอะไรกับภูมิใจไทยเท่าไหร่นะก็ยังอยู่กันอย่างสมานฉันท์นะ
0: สมานฉันท์แต่ว่าเราจะเห็นท่าทีของการเดินเกมเรื่องของการบริหารเป็นหลักเห็นไหมหลังท่วมเนี่ยคุณ
1: ยศช
0: นันท์ก็เดินทางอาจจะเป็นเหมือนเป็นในส่วนของรองนายกที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือแต่ก็จะเห็นโอ้ท่าทีการเอาจริงเอาจังกับพื้นที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาโอ้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
1: อันนี้ฉันชอบการเดินเกมการเล่นการเมืองอย่างคุณยศชนันท
0: ์ใช่ค่ะ
1: คือยิ้มหวานอย่างเดียว
0: ใช่แล้วก็ทำงานจริง
1: ๆค่ะ
0: ค่ะ
1: เติมเชนยังเติมเชนอยู่ไหมนะคะอ่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีประเด็นสาระสำคัญที่จะมาพูดคุยหลากหลายเลยทีเดียวนะคะ18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาแบบนี้ละค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18 นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมวรจักรนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดดำเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มบ่อบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ให้ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบมีรถอะไรเนี่ยเข้าออกผัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
2: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอเรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น 2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
6: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ

0: ปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์วัดแคสโดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวิร์คคลาส
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลรวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
3: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเปาตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่2ถึง6กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
4: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
1: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
5: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยา 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26 สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633 รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500 รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่ถูกสะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายน 2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายน 2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันที่29สิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอกลินนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์นะครับอยากที่แจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าผมใช้การโทรศัพท์เข้ามาจัดรายการนะครับเป็นการบันทึกรายการก่อนในการออกอากาศจริงเพราะในช่วงของการเดินทางนะครับสัญญาณเสียงอาจจะมีปัญหาบ้างขออภัยคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าเรื่องของข่าวสารกีฬานะครับนำให้กับคุณผู้ฟังนะครับนำเสนออย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรายการแวดวงกีฬานะครับในทุกช่องทางนะครับของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับทั้งออนไลน์และก็ทางวิทยุนะครับเราเจอกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬากับข่าวกีฬาข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลครับสาวไทยครับทำได้นะครับเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่6ครับเจอกับญี่ปุ่นครับโอ้โหดับอหังการญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยแพ้ใครนะครับ3-1เซตครับเป็นการรีแมตช์ในรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย2023และไทยชนะไป3-1เซตนะครับซึ่งสาวไทยดีกรีอันดับที่17ของโลกนะเจอกับญี่ปุ่นนะครับอันดับ6ของโลกนะแล้วก็เขาเป็นอดีตแชมป์เอเชีย5สมัยนะครับส่วนไทยนั้นแชมป์เอเชีย3สมัยนะครับแต่เกิดแชมป์ซีเกมส์เนี่ยเราเยอะครับ17สมัยนี่เอาสถิติมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับของเรานี่ต้องชนะนะครับรายการนี้เพื่อไปชนะอีกครั้งหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศนะเพื่อหวังจะไปโอลิมปิกซึ่งเรายังไม่เคยครับสาวไทยนะครับเจอกับญี่ปุ่นถ้าย้อนกลับไปโอลิมปิกเกมไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่แบบเชื่อเฉือนกันเหลือเกินครั้งหนึ่งที่เรานักกีฬาของเรายุคสมัยเจ็ดเซียนน้ำตานองหน้ากันที่โรงแรมนะครับที่พักเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เล่นเพียงแค่เอาเซตครับแล้วไทยต้องการให้ญี่ปุ่นชนะไทยจะลุ้นไปโอลิมปิกเกมแต่ญี่ปุ่นเล่นเพื่อเอาเซตแล้วก็ญี่ปุ่นแพ้ครับไทยก็ไม่ได้ไปโอลิมปิกคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในชิงแชมป์เอเชียนะครับแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแชมป์จะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับส่วนรองแชมป์นะครับอันดับ1 2 3เนี่ยก็จะไปชิงแชมป์โลกนะครับเราจึงตั้งความหวังในรายการนี้ด้วยการคว้าแชมป์และไปโอลิมปิกเกมนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตาเกียงไกรนะครับโค้ชของเราวางผู้เล่นที่ถือว่าชุดใหญ่นะครับผู้เล่นของเราคนแรกนะ6คนแรกมีพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตพิมพ์พิชยากกรำนะเราก็ชาชวนโมกศรีนะฮะสันติภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมุนทลาทัดดาวนึกแจ้งนะครับโดยมีเปียนุชแป้นน้อยนะครับเป็นตัวรับอิสระนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งผู้เล่นชุดแกร่งเลยนะฮะประกอบด้วยยูกิโกะวาดะนะคนนี้นี่ทำคะแนนสูงของญี่ปุ่นเลยนะนัดที่แล้วเนี่ย19คะแนนนะครับแล้วก็มีโยชิโนะซาโตะนะครับมายุอิชิกาวะนะครับฮารุโยชิมามูระนะครับมากิยามากุชิแล้วก็นานามิเซกินะฮะซึ่งเป็นผู้เล่นหลักของญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นก็หลักเราก็ตัวหลักนะฟัดกันแล้วครับในเซตที่1ครับเซตที่1เนี่ยออกสตาร์ทมานะครับสูสีนะฮะในแต้ม11แต้มเท่ากันแล้วพอหลังจาก11แต้มเท่านั้นแหละครับไทยแก้เกมทัดดาวนึกแจ้งนะครับตบเอาไทยหนีและชนะไปก่อนครับ25-21นํา1-0ครับจากนั้นต่อในเซตที่2ครับเหมือนเดิมเลยครับออกมาถึงก็ผลัดกันตามผลัดกันนำจบที่11-11เท่ากันครับแหมเลขสวยฮะพอออกมาจาก11-11เท่ากันไทยก็หนีไปอีกครับจากลูกตบฮะสันติภาพรทัดดาวพิมพิชยานะครับไม่รู้ว่าตบแล้วโกรธอะไรมากับญี่ปุ่นนะตบใส่ไทยนำหนีเลยนะฮะ16-11และทิ้งระยะห่างนะครับ4-5 แต้มสุดท้ายนะเซตที่2ไทยชนะ25-20นำ2-0เซตครับอ่ะมาถึงเซตที่3ซึ่งเราต้องการเซตนี้นะเพื่อชนะ 3-0 แต่ญี่ปุ่นไม่ยอมฮะเขาแก้เกมมาดีฮะออกมาปั๊บญี่ปุ่นขึ้นนำคาเลยนะ8-3ฮะแล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะเราก็พยายามไล่มานะเคยมีไล่มาใกล้ๆครั้งนึงนะครับ13-11-14อะไรประมาณนี้แต่ว่าญี่ปุ่นนะเขาก็ไหลไปนะ12-17และเหมือนกับว่าไทยก็คงน่าจะปล่อยจอยในเซตนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดรุกเกินไปแต้มที่ห่างกัน 5-6 แต้มเนี่ยนะฮะเสียแรงเปล่านะฮะเราก็พยายามดูจังหวะนะครับไล่ได้ก็ไล่ถ้าไล่ไม่ได้เราก็ปล่อยประมาณนั้นนะสุดท้ายญี่ปุ่นชนะในเซตนี้25-20ไล่มา1-2เซตครับเอาละครับก็รายไทยโค้ชออสกิติพงษ์รัตตาเกียงไกรก็พยายามแก้เกมนะครับนะใช้การบล็อกนะฮะ3เมตรนะฮะใช้การตบนะจาก
หัวเสาบ้างนะฮะไหลหลังบ้างนะบีหลังบ้างนะครับก็พยายามแก้เกมนะครับพอเซตที่3เนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยก็สูสีเป็นญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อนนะครับ10-7อ่ะผมดูอยู่ช่วงนึงนะครับแต่ว่าเราก็แก้เกมนะครับไล่มานะฮะแล้วก็กลับมาเสมอกันที่13-13และหลังจากนั้นนะครับญี่ปุ่นเหมือนจะช็อตนะฮะไทยใช้บอลสั้นนะฮะแล้วก็ใช้การตบทะแยงนะครับนำนะฮะรักจาก13-13 14-14เราหนีเป็น18-15และขยับทิ้งระยะห่างของเกมนะฮะคะแนนอยู่3แต้ม4แต้มและเราก็ขยับเป็น22-18ก่อนที่จะปิดเซตและชนะไป25-20นะครับเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศอีกด่านเดียวเท่านั้นนะครับทีมชาติไทยสาวไทยจะได้ไปโอลิมปิกครับจะไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนกับอิหร่านซึ่งจะแข่งขันกันตามเวลาในประเทศไทยก็คือ19:00 นนะครับวันนี้พิมพ์พิชญากกรำทำคะแนนสูงสุดให้กับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทำถึง18 คะแนนนะครับวันนี้แล้วก็มีศาสิภาพรนะฮะทำ16 คะแนนทัดดาวนึกแจ้ง14 คะแนนชัดชุดออนเนี่ย10 คะแนนนะครับแล้วก็นี่คือผลของชัยชนะของสาวไทยครับพอชนะญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยกอดกันกลมกันเลยในสนามนะครับกองเชียร์ที่ประเทศจีนนะครับที่ไปเชียร์กันนะครับก็โอ้โหเฮฮากันใหญ่นะครับเหลืออีก1ด่านเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่อีก1ด่านเท่านั้นนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนญี่ปุ่นจะไปชิงที่3นะกับผู้แพ้ระหว่างจีนกับอิหร่านซึ่งแนวโน้มนะว่าจะเป็นทางด้านของอิหร่านจะไปชิงที่3กับญี่ปุ่นและไทยเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะไปชิงกับจีนนะครับรอลุ้นกันนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศเอเชียที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจากวอลเลย์บอลกลับมาที่ประเทศไทยนะครับที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่จักรยานนานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026นะครับซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่28-30 สิงหาคม 2569ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาสวันนะครับซึ่งมีคะแนนสะสมโลกนะครับเพื่อไปโอลิมปิกเกม2028ด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะครับวันที่29 สิงหาคมมีการชิงชัยกัน10 เหรียญทองนะครับมีทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายนะครับรุ่นประชาชนหญิงเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงออมเนียมรุ่นประชาชนชายและรุ่นประชาชนหญิงทรัมไทรอัล1 กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายและรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงนะครับซึ่งผลการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วก็ประเภทที่ไทยได้คว้าเหรียญรางวัล นะครับซึ่งกองเชียร์ได้เฮนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยขออภัยนะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับพลเอกเดชาเหงประสีนะครับพี่หมึกของเรานะครับก็ได้ยิ้มแบบเห็นฟันขาวเลยทีเดียวนะยิ้มแก้มปรีเลยเพราะเราได้เหรียญรางวัล นะครับในประเภทสปรินต์เนี่ยรุ่นประชาชนชายนะครับทีมชาติไทยมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทมีแนวนรเศรษฐาดาบุญมาและมีมะขามนะครับยืนยงเพชรรัตน์นะครับซึ่งเป็นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับลงแข่งขันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในรอบคัดเลือกทำเวลาได้1:07.753นะครับเข้าชิงชนะเลิศเจอกับทีมชาติฮ่องกงนะครับที่ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาทำเวลา1:02.930นะครับแล้วก็ในก่อนการแข่งขันนะปรากฏว่ามีฝนตกนะฝนตกแล้วก็สนามไม่พร้อมนะครับทางด้านของมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับผู้ตัดสินชาวนานาชาติผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะฮะตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในรอบคัดเลือกนะซึ่งคัดเลือกกันมานะก่อนจะได้คู่ชิงเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติไทยทำเวลาดีที่สุดเหนือฮ่องกงนะครับก็คว้าเหรียญทองไปครองนะครับแล้วก็ฮ่องกงเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับจากชัยชนะของทีมสปรินต์ไทยในการแข่งขันรายการนี้นะจะได้คะแนนสะสมอันดับโลกของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI เพิ่มขึ้นอีก300 คะแนนนะครับจากเดิมมีอยู่แล้ว 1,755 คะแนนนะครับขยับมาอยู่ที่ 2,055 คะแนนครับอันดับโลกอยู่ที่14ของโลกนะครับนะฮะส่วนทีมสปรินต์ประชาชนหญิงนะครับมีนักปั่นทีมชาติไทยนะฮะลงแข่งขันด้วยประกอบไปด้วยอภิสราศรีมงคลนะครับมีณัฐพรอภิโมทนะครับแล้วก็กวินนาถ
เครือทองนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับ1นาที 13.800 วินาทีนะครับเหรียญทองเป็นของทีมซังจูไซคลิ่งจากเกาหลีใต้แล้วก็เหรียญเงินเป็นของทีมชาติฮ่องกงนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับรายการออมเนียมประเภทประชาชนหญิงนะครับซึ่งการแข่งขันนะฮะต้องแข่งขัน4รายการได้แก่สแครช10กิโลเมตรนะครับเทมโปเรสนะครับelimination แล้วก็ point rate ปรากฏว่าการแข่งขันผ่านไปเพียงแค่3รายการนะครับเหลือ point rate อีก1รายการทางมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับหัวหน้าผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะครับบอกว่าเอาแค่3คะแนนพอเพราะว่าเรื่องของฟ้าฝนนะครับณสนามเวโรดมของเราเนี่ยเป็นสนามกลางแจ้งนะครับเป็นจักรยานลู่กลางแจ้งนะฝนตกมีอันตรายแน่นอนนะสนามลู่เนี่ยลื่นแล้วก็จักรยานลู่เนี่ยปั่นด้วยความเร็วสูงนะครับเกิน60กิโลเมตร70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนอันตรายก็ตัดสินเพียงแค่3รายการนะครับก็ส่งผลให้วาเลนเซียตันนะครับนี่ทีมชาติสิงคโปร์นะซึ่งมีคะแนนสะสมอันดับที่1นะครับ112คะแนนคว้าเหรียญทองนะครับที่2ครับผู้พันบีทนะครับว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับก็ได้108คะแนนได้อันดับที่2นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของนูไอซามูฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียนะครับ108คะแนนได้เหรียญทองแดงนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันวันนี้นะครับเสหมึกพี่หมึกของเรานะพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าวันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกอย่างหนักนะครับทำให้สภาพสนามเปียกและลื่นนะครับมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับก็วันนี้ขอไปนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนานาชาติชาวออสเตรเลียพิจารณาว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักกีฬาจึงตัดสินใจยุติการแข่งขันและใช้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกส่งผลให้ทีมสปรินต์ชายของไทยได้เหรียญทองนะครับส่วนในการแข่งขันประเภทออมเนียมนะครับของเราจุฑาทิพย์ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็เสียดายเหมือนกันถ้าในพอยเรทถ้าจุฑาทิพย์น่าจะเป็นประเภทที่ถนัดนะครับน่าจะได้1เหรียญทองนะครับแต่น่าเสียดายเช่นเดียวกันแต่ว่านี่คือผลงานของเราที่ทำงานได้ดีเยี่ยมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับก็รวมแล้วนะครับเราตอนนี้ได้มานะครับ2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับสำหรับพรุ่งนี้ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.นะครับมีการชิงชัยกัน10เหรียญทองประกอบด้วยสแครช 7.5 กม.นะครับรุ่นเยาวชนชายและรุ่นเยาวชนหญิงนะครับสปรินต์ประชาชนชายรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงแล้วก็พอยต์เรทประชาชนชายหญิงนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนชายหญิงรอเชียร์แล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดในช่องทางของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยทั้ง Facebook และ YouTube นะครับจากจักรยานครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาครับซึ่งวันนี้นะโปรของเรานะโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมเป็นนักกอล์ฟไทยโปรกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับหลังจากจบรอบที่2วันเดียวทำ7อันเดอร์พาร์นะครับจาก8เบอร์ดี้1โบกี้ครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์นะครับก็อันดับที่60ร่วมจาก60ร่วมเมื่อวานนะครับวันที่2ขยับมาอยู่ที่9ร่วมนะครับตามหลังผู้นำนะซึ่งมี3คนครับฮาริเซนเคอร์ปุสจากสหรัฐนะครับคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะนะโปรคนเก่งจากญี่ปุ่นนะซึ่งทำสกอร์อยู่9อันดับพานะครับตามหลังแค่3สโตรกนะยังมีโอกาสลุ้นในวันที่3และวันสุดท้ายนะครับส่วนโปรแพตตี้ประภากรธวัฒนกิจนะครับตามหลังอยู่ที่14ร่วมนะครับ5อันเดอร์พาร์นะครับโปรจีโนอาทิยาทิติคุณครับ19ร่วม4อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็ยังมีนักกีฬาคนไทยนักกอล์ฟไทยนะหลายๆคนที่เข้าแข่งขันนะครับโปรเมเอเดียจุธานุการนะครับที่33ร่วม2อันเดอร์พาร์โปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกานะครับ43ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอาพิชยายุพลนะครับแล้วก็ยังมีโปรสาวไทยที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะโปรชลิตีวรรณแสนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรโมโมริยาจุธานุการและมีน้องโปรโชอี้นะครับอินโซเจี๊ยบอนุกูลกิจนะครับรอติดตามกันนะครับใน2วันที่เหลือว่าโปรของเราโปรสาวไทยนะจะทำงานดีแค่ไหนครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับวันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลของเรานะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยนะครับโดยของเราเนี่ยมีโค้ช
จักรพันธ์ปันปีนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งรายการดังกล่าวนะไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งรอบคัดเลือกแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ชาติจาก8กลุ่มนะครับผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพที่ประเทศจีนในช่วงเดือนในช่วงปีหน้านะครับในปี2170นะครับเพื่อหา4ชาติจะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับซึ่ง23นักเตะฟุตบอลของเราอย่างเช่นภูมิรพีสิริบุญญากุลนะครับคนนี้เล่นในกับโรงเรียนคาชิมาการุเอ็นนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นต้นผู้รักษาประตูนะกองหลังก็วิชั่นอินอารามเนี่ยจากภูแบงคอกนะก็เป็นนักเตะสำคัญของเรานะมีภูริศทรัพย์เห็นสว่างจากภูแบงคอกนะแล้วก็มีสุพนัทมหาวัยเนี่ยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับกองกลางตัวเก่งก็จะมีปวริศบุญมาเลิศนี่สโมสรอุทัยธานี FC สุรเชษฐ์กีขุนทศจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับทางด้านของกันตาพัฒน์สอนเสนาจากหนองบัวนะฮะกองหน้ามีใครบ้างเนี่ยมีณัฐกรรัตนสุวรรณจากบุรีรัมย์นะเป็นต้นนะศิวาภิกุลหอมจากทับหลวงพงเพชรเอี่ยมสะอาดนะครับจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับซึ่งนักกีฬาทั้ง23คนนะจะมารายงานตัวนะครับที่ชลบุรีนะครับ29สิงหาคมวันนี้แหละแล้วก็ฝึกซ้อมวันแรกนะครับโปรแกรมนัดแรก31สิงหาคมเจองานหนักเลยนะฮะทีมชาติไทยเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับนักเตะตัวใหญ่ๆนะความคล่องตัวสูงนะครับอยู่ทั่วโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะจะแก้เกมจะวางแผนสู้กับนักฟุตบอลจากตัวออกกลางที่มีตัวสรีระร่างกายที่ตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ความคล่องตัวสูงอย่างไรนะครับรอเชียร์และรอติดตามกันนัดแรกนะครับ31สิงหาคมก็เก็บแต้มนัดนี้ให้ได้ก่อนนะก่อนที่นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะแล้วก็ปิดแมตช์วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับก็การแข่งขันรายการนี้นะครับช่องทางไทยรัฐสดก็ไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องทางของไทยรัฐนะครับรวมถึงทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับไปเชียร์กันที่สนามได้เช่นเดียวกันนะฮะบัตรเข้าชมมีจำหน่ายด้วยนะฮะราคาต่ำสุดก็คือ100บาทแล้วก็สูงสุดก็คือ200บาทนะครับกองเชียร์ไปได้ทั้งในสนามที่ชลบุรีและช่องทางการติดตามชมผ่านทีวีแล้วก็ผ่านออนไลน์ผ่านมือถือนะครับเลือกได้ตามที่ถนัดเราเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันครับจากนั้นครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกของอังกฤษคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วเปิดหัวด้วยคริสตัลพาเลซครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาชนะคริสตัลพาเลซนะครับ4ประตูต่อ1ครับเก็บ2นัด6คะแนนเต็มครับเออร์ลิงฮาเลนยิงลูกแรกครับไรอันแซกีลูกที่2ครับก่อนที่จารุจิดอนาดูม่าผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับให้รับพลาดแหละนะครับให้ด้านของคริสตัลพาเลซไล่มา1ต่อ2นะครับก่อนที่รายันแซกีครับยิงอีกประตูหนึ่งให้ทีมนำ 3-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเออร์ลิงฮาเลนครับยิงให้ทีมชนะไป4ประตูต่อ1นะครับฟอร์มเมอร์วานนี้นะทางด้านของไรอันแซกีนะฮะทั้งยิง2ประตูแล้วก็แอสซิสต์ด้วยนะฟอร์มร้อนแรงมากนะฮะใน2นัดที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้มี6คะแนนแล้วนะนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับโคเวนทรีนะฮะในวันที่5กันยายนส่วนคริสตัลพาเลซครับบุกไปเยือนฟูลแลมซึ่งเป็นต้องเรียกว่าดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอนนะครับในวันที่5กันยายนเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราซิ่งซาตาแดนะครับชนะเอลเช่3ต่อ2นะครับอาราเบสชนะบียาร์เรลนะครับ1ประตูต่อ0นะครับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไบเออร์มิวนิคครับเจอกับสตุตการ์ดแล้วก็แชมป์เก่าครับประเดิมสวยนะครับเปิดบ้านชนะสตุตการ์ด5ประตูต่อ1ครับในการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดาโยอุปาเมกาโน่ลูกแรกนะครับโซซาวักโนมันลูกที่2ครับไมเคิลโอลิเซ่ลูกที่3นะครับแล้วก็ขอพายนะโยซ่าวักโดมันเนี่ยตีเสมอนะให้สตุตการ์ดนะครับก่อนที่ไมเคิลโอลิเซ่ยิงให้บาเยิร์นนำ 2-1 โยซ่าวักโดมันนะครับ 3-1 อเล็กซานดราพาโลวิชนะครับ 4-1 แล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับลุยเลียสนะครับลุยเลียสนะครับก็ยิงให้ทีมชนะไป5ประตูต่อ1นะครับเก็บ3แต้มนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับนัดต่อไปแข่งขันฟุตบอลเดฟโบคานรอบแรกเจอกับทีมออสนาบุกนะครับทีมจากลีกรองนะครับในวันที่2กันยายนนะครับแล้วก็กลับมาเล่นบุนเดสลีกาเยือนชาลเก้04ในวันที่5กันยายนนะครับ
ส่วนเกาโชสเนียครับ AC มิลานภายใต้การคุมทีมของรูเบนอาโมริมนะครับนะฮะก็หลังจากที่ชนะแมนยูในเกมอุ่นเครื่องนะครับเปิดมาเกาโชสเนียนะเปิดซานซิโร่เจอกับเวเนเซียนะครับแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับสำหรับลูกทีมของอาโมริมนะครับ AC มิลานชนะนำ2ประตูต่อ0นะครับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนบ้านเรามีเกมอุ่นเครื่องกันนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดในช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะฮะติดตามได้เมืองทองยูไนเต็ดครับทำกิจกรรม Charity Match 2026

0: ก็30กว่านะส่วนทางด้านของซอนนี่บอยจาโร่ก็40แล้วนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสภาพก็อาจจะมีน้อยไปหน่อยนะจอมเก่านะซอนนี่บอยจาโร่นะอดีตแชมป์โลกเคยชนะน็อกพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมคว้าแชมป์แล้วมาต่อยมวยไทยบ่อยบ้างนะครับส่วนเจ้าแหลมก็พยายามหาเส้นทางในการกลับคืนสู่เวทีมวยโลกนะเส้นทางในการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าชกกันนะครับในพิกัดประมาณ119ปอนด์นะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษนะครับก็เอาชนะน็อกไปในยกที่2นะครับได้นับนะฮะแล้วก็ยำชุดใหญ่เลยนะยำสารพัดนะอัปคัดลำตัวต่อยใบหน้าจนทางด้านของบอยจาโร่บอกทนไม่ไหวครับยอมให้กรรมการนับถึง10นะครับก็ชนะไปนะครับส่วนคู่รองฮะธนันชัยจรูนพักนะครับรองแชมป์โลกอันดับที่2สภามวยโลกนะรุ่น112ปอนด์นะครับขึ้นชกกับกิตติเดชฮิรันสุขนะครับมวยของครูหนึ่งชัดชัยศาสกุลนะครับในกติกาชก8ยกนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของธนันชัยจรุนพักนะชนะไปนะครับชนะด้วยคะแนนนะ78ต่อ74นะครับแล้วก็77ต่อ75นะครับก็เสียคุยสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันก็บอกถึง2นักชกนะที่ชกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่าศรีสะเกษก็มีหมุดหมายนะเพราะว่าในการชกครั้งนี้เนี่ยซ้อมอยู่3เดือนนะครับมีหมุดหมายที่จะต้องอันดับโลกก่อนนะฮะแต่ก็รอดูว่าทางสภามวยโลกมองว่าชนะแล้วเนี่ยอันดับโลกจะเป็นเท่าไหร่นะขึ้นอยู่ที่3ที่4หรือที่2ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะซ้อมต่อเนื่องนะครับส่วนธนันชัยนะครับก็ร่างกายดีเยี่ยมนะครับก็ตอนนี้จะขยับอยู่เป็นเบอร์1ของรุ่นได้หรือไม่ถ้าเป็นเบอร์1เนี่ยจะได้ขึ้นชิงแชมป์แบบอัตโนมัตินะแบบไฟบังคับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของหมัดมวยบ้านเรานะส่วนฟุตบอลต่างประเทศสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็มีฟุตบอลหลายรายการให้ชมให้ติดตามกันนะครับอย่างพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับบอร์นมัธเจอกับเอเวอร์ตันนะคูเวนทรีเจอเฮาส์ซิตี้สเปอร์เจอนิวคาสเซิลนะครับลาลิก้าสเปนมีเลบันเต้เจอเรอัลเบติสนะครับเรอัลโซซิดาดเจอเอสปานยอลนะครับเซบีย่าเจออเลติโกมาดริดบุนเดสลีกาครับมายเจอกับทางด้านของพาเดบอร์นนะครับแล้วก็ทางด้านของเอาแบกครับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับอาแบลาซิกเจอโบรุสเซียเมนเชสเตอร์บัตอูนิออนเบอร์ลินนะครับเจอกับไอสตรัทแฟงเฟิร์ตนะฮะกาโชซีเรียในค่ำคืนนี้ก็จะมียูเวนตุสเจอกับปาร์มาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มอนซาเจออูดิเนเซ่นะครับนะก็ติดตามกันนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกต้องบอกว่าอีกหลายคู่นะลาลิก้าสเปนก็จะมีเตะอยู่เหมือนกันนะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

0: ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชยานวชิโรภาสวิลาสธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชระภาวนาพิธานวิปัสสนาภานทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชรสุนทรพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิระเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีกับทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพค่ะสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
4: เป็นคนที่เติบโตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระประสงค์กรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบพระศพถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันนี้มันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพายามยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ CS ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ CS โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7วัน
6: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ปชด.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่ห้าหน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาปชด.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านในต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำกว้างบ้านขาเวียงและบ้านแจงลงพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเพื่ออุปโภคบริโภคและวิชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
7: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟูกฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีร์กิสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโนอัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานโมดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแม็กมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแมคมิลันจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่4ถึง11กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวริศบุญมาเลิศภูรินัทภูลกำลังวิชานอินอารามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทอง2แนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAE และเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup ไชน่า2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่115ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าการเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องก็นำเอานิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยมาอ่านมาขยายความกันซึ่งนานๆทีนะครับรายการถึงจะได้เอาลักษณะของวรรณกรรมยาวๆมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าปกติจะมีเรื่องราวปลีกย่อยนะซึ่งไม่ยาวนักนะแต่ว่าห้องศิลป์ยาวพอสมควรทีเดียวจัดกันมาหลายสิบตอนแล้วแต่ก็อีกไม่นานเหมือนกันนะครับก็จะจบแล้วเหมือนกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเนื่องนะเพราะว่าหลากหลายทีเดียวในเรื่องของเนื้อหาที่เราจะคุยกันตรงนี้ได้นะแนะนำกันมาได้เลยครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปสนิยบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะคือส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็มาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละถ้าผู้ฟังพิมพ์ B-Boy JJ Pan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WA TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.comนะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับวันนี้มีจดหมายฉบับหนึ่งนะมีความประทับใจมากๆเพราะว่าผู้ที่ส่งมานั้นมีการลงท้ายมาได้ว่าขอโทษด้วยนะครับลายมือไม่สวยนะแต่ว่าคงจะต้องบอกว่าใจนั้นผมรู้เลยว่าสวยมากๆและเต็มเปี่ยมในการที่ได้ฟังแล้วก็ได้เป็นมิตรในรายการตรงนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่นำมาคุยในรายการนี้ถึงแม้ว่าจะบอกมีช่องทางในการติดต่อ2ช่องทางคือทางจดหมายและไปรษณียบัตรทางหนึ่งแล้วก็ทางอีเมลทางหนึ่งที่คุยกันเนี่ยมีแต่จดหมายกับไปรษณียบัตรเท่านั้นเลยนะคุณก็ต้องบอกว่าบรรดาแฟนรายการที่พูดคุยผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลเนี่ยตอบเป็นการส่วนตัวไปทุกท่านเลยนะครับไม่ได้มีการละเลยเพียงแต่ว่าทางฝั่งจดหมายและไปรษณียบัตรนั้นถ้าหากว่าตอบไปทางจดหมายโอ้โหคงจะใช้เวลาเดินทางอีกยาวนานพอสมควรดังนั้นพอได้รับมาแล้วก็มักจะมาคุยผ่านตรงนี้ให้ได้รู้ว่าได้รับสารจากที่ท่านส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เรามาได้พูดได้คุยกันถึงจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลรวมทั้งจดหมายทุกอย่างนั้นเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและก็กำลังใจให้ผมจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีการติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามเป็นคนที่ไม่ได้รักรายการนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่ารายการนี้ท่านผู้ฟังที่ชอบฟังชอบคิดมีอยู่เยอะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้สะท้อนเสียงออกมาให้ได้รู้เท่านั้นเองในส่วนที่บอกว่ามีความประทับใจจดหมายฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากว่าส่งมาจากนู่นนะครับประโคนชัยนะที่บุรีรัมย์บอกว่าได้ฟังรายการมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังห้องศิลป์อยู่เลยอยากจะฟังเรื่องราวที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าในแง่ของวรรณกรรมสำคัญของจีนที่บรรดาผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองต้องอ่านให้ลึกซึ้งมีห้องศิลป์เรื่องหนึ่งแล้วก็สามก๊กเรื่องหนึ่ง นะเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีมิติให้เห็นถึงความเป็นจริงของการที่ผู้มีอำนาจมักจะกระทำต่างกันในขณะเดียวกันทางฝั่งอินเดียก็มีมหาภารตะกับรามายณะซึ่งมีภาวะของเรื่องราวคล้ายๆกันกับที่จีนมีฮ่องสินแล้วก็มีสามก๊กท่านผู้ฟังท่านนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยกันแล้วกันนะชื่อว่าคุณดิเรกสวนสันนะครับบอกว่าอยากจะให้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับคงจะต้องบอกว่าถ้าเอารามเกียรติ์มาพูดมาคุยเอามหาภารตะมาพูดมาคุยนี่โอ้โหคงยาวมหาศาลน่าดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามมาว่าพอจะทำให้ฟังง่ายๆสั้นๆได้ไหมนะทั้งมหาภารตะทั้งรามเกียรติ์ได้ครับนะแล้วก็จะพยายามทำให้กันแล้วกันนะแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลังจากกลับมาจากธุระที่บุรีรัมย์นะคือออกตัวนิดนึงผมไปที่บุรีรัมย์มาอยู่หลายวันเหมือนกันไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจระหว่างสวดสรพัญญะกับสรพันอีสานนะซึ่งหลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆมีรายละเอียดแตกต่างกันเยอะเพราะเฉพาะในแง่ของสรพันอีสานเองนั้นก็ยังมี2แนวนะก็คือมีทั้งฮ้องสรพันแล้วก็หมอลำสรพันได้ไปคุยกันที่บ้านหินโคนนะครับที่ลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นี่กลับมาก็ได้รับจดหมายของคุณดิเรกสวนสันเลยทีเดียวล่ะก็เลยรู้สึกแหมถ้าได้รับจดหมายก่อนคงได้โทรไปคุยกันแล้วก็ได้พูดได้คุยกันนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณดิเรกสวนสันถามมาก็คืออยากจะรู้ความเป็นมาของบุรีรัมย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยของรัชกาลที่1นะครับก็คงจะขอใช้เวลาตัวนี้สั้นๆกันแล้วกันนะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังคงต้องจับความตั้งแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะครับถ้าวัดโดยอายุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปีแต่ถ้าโดยชื่อเนี่ยชื่อจะฟังใหม่มากนะเพราะว่าเกิดจากการใช้คำบาลีสันสกฤต2คำมารวมกันนะบุรีกับรัมนะบุรีแปลว่าเมืองรัมนี่เป็นรัมมยะรอเรือมหากาศโมม้ายอยักษ์ลงทันตคาตนะครับมาแปลงจากคำว่ารมนั่นแหละนะงั้นถ้าภาพในการแปลชื่อเนี่ยบุรีรัมย์ก็หมายถึงเมืองอันน่ารื่นรมนะครับแล้วคุณก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าเขาสืบกลับไปถ้าไม่ได้ใช้ชื่อบุรีรัมย์เนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีความเป็นมาและพัฒนาการเรียกกันว่านับตั้งแต่พุทธศักราช500เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบริเวณบุรีรัมย์ที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำมูลรวมทั้งมีเขาพนมดงเล็กนะซึ่งในภาคของที่ในตำราเรียนมักจะเรียกว่าพนมดงรักเนี่ยเขาพบว่ามีคนตั้งหลักแหล่งทั้งบริเวณที่ต่อไปจะเป็นบ้านเมืองใกล้ๆกับห้วยจระเข้มีการนับถือพวกศาสนาผีมีร่องรอยของการถลุงเหล็กนะซึ่งถ้าหากว่าคนที่อยู่แถบนั้นคนจะรู้จักตำบลถลุงเหล็กที่เมืองบุรีรัมย์กันอย่างดีนะครับไล่ขึ้นมาถึงพุทธศักราชประมาณสัก1,000นะมีรัฐที่ชื่อกันว่าเจนละซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐแรกสุดในอีสานอยู่ในบริเวณโขงชีมูลซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่อุบลอำนาจเจริญยโสธร101ไล่มาถึงบุรีรัมย์กับดินแดนทางทิวเขาพนมดงเล็กนี่เลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ตั้งเมืองบุรีรัมย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาพบกันว่ามีชุมชนขยายใหญ่มาตั้งแต่อดีตแล้วเพราะว่ามีการพบจารึกของพระเจ้าจิตเสนที่ถ้ำเป็ดทองที่อำเภอประคำบุรีรัมย์นี่แหละนะครับแล้วก็หลังพุทธศักราช1500เนี่ยบรรพชนของขอมเน้นนะครับขอมที่ลุ่มแม่น้ำมูลเนี่ยก่อสร้างปราสาทหินสำคัญในภาคอีสานและในบุรีรัมย์เยอะทีเดียวที่คุ้นๆกันเนี่ยก็คือปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ที่ปราสาทพิมายจังหวัดนครราชสีมานอกจากที่จะมีการสร้างปราสาทแล้วเนี่ยนะครับยังขยายมาควบคุมเส้นทางการค้าทางด้านลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำฉี่รวมทั้งแม่น้ำมูลถึงหลังพุทธศักราช1700เขตบุรีรัมย์เนี่ยรวมทั้งเรียกว่า2ฝั่งแม่น้ำโขงฉี่มูลที่อยู่ในอิทธิพลการเมืองและวัฒนธรรมของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7เนี่ย มีบ้านเล็กเมืองน้อยเรียงรายหนาแน่นตามเส้นทางการค้าทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสัก100ปีนะพุทธศักราช1800เนี่ยบริเวณที่เป็นบุรีรัมย์ปัจจุบันที่บริเวณเขาพนมรุ้งแล้วก็ที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วก็มีเจ้าเมืองปกครองสืบกันมานะเรียกกันว่าเมืองพนมรุ้งก่อนพุทธศักราช1981นะเจ้าเมืองพนมรุ้งเนี่ยพบว่าไปยอมอ่อนน้อมต่อเจ้าสามพระยาที่เป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระองค์นั้นครองราชอยู่ในช่วงพุทธศักราช1967ถึง1981เรียกว่าพร้อมๆกับทางฝั่งของเจ้าเมืองพิมายนี่แหละนะครับเนื่องจากทราบข่าวว่าเจ้าสามพระยานั้นกำลังเตรียมทัพจะมาตีพุทธศักราช2320บรรดากลุ่มที่เรียกว่าเขมรป่าดงที่เมืองตะลุงก็ที่ประโคนชัยบุรีรัมย์นี่แหละนะครับรวมทั้งสุรินทร์เมืองสังขะเมืองขุขันก็มาสวามิภักดิ์พระเจ้าตากสินของกรุงธนบุรีนะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่ไปโยงกับสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีในช่วงนั้นนะครับเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกนั้นทรงเป็นผู้ที่นำกำลังไปปราบปรามอริราชศัตรูทางฝั่งนั้นแล้วก็ว่ากันว่าเป็นผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2321ในระหว่างเดินทางไปปราบพญานางรองนะครับคือคงจะต้องบอกว่าเมื่อปี2321เนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นได้ยกทัพไปปราบปรามพญานางรองที่คบคิดกับเจ้าจำปาสักแล้วในระหว่างทางนั้นก็พบเมืองร้างแต่เห็นว่าเป็นทำเลดีนะครับที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยจระเข้มากนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ห้วยจระเข้มากเนี่ยแม้จะมีชัยภูมิที่ดีแต่ไข่ป่านี่ชุกชุมมากชาวพื้นถิ่นไม่กล้าอยู่นะครับพระองค์ก็เลยส่งรวบรวมผู้คนตั้งขึ้นมาเป็นเมืองอีกครั้งหนึ่งชื่อว่าเมืองแปะนะสะกดด้วยปอปลาสระแอะนี่แหละนะครับแล้วก็ส่งให้บุตรเจ้าเมืองพุทธไทยสมันที่ร่วมเดินทางมาด้วยเนี่ยครองเมืองในฐานะเจ้าเมืองคนแรกบรรดาศักดิ์ได้ชื่อว่าพระยานครภักดีพอมาถึงพุทธศักราช2433เนี่ยเมืองบุรีรัมย์นี่ถือเป็นเมืองเอก1ใน16เมืองของลาวฝ่ายเหนือนะครับมีที่ว่าการอยู่ที่เมืองหนองคายพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่5พุทธศักราช2436ในหลวงรัชกาลที่5ก็โปรดให้เมืองนครราชสีมาเมืองบุรีรัมย์เมืองนางรองเมืองชัยภูมิรวม4เมืองนี้ขึ้นเป็นมณฑลนครราชสีมาโดยการที่มีที่ว่าการอยู่ที่เมืองนครราชสีมาพอมาถึงพุทธศักราช2442มีการเรียกชาวบุรีรัมย์ว่าเป็นคนชาติไทยบังคับสยามอันนี้เป็นผลมาจากที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตกไปเป็นของฝรั่งเศสส่วนฝั่งขวาเป็นของสยามดังนั้นต้องแสดงลักษณะสยามให้ปรากฏเป็นทางการเพื่อป้องกันที่ไม่ให้ถูกฝรั่งเศสคุกคามข้ามโขงมายึดครองอีกนะครับแล้วพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่6ในพุทธศักราช2456รัชกาลที่6นั้นก็ให้รวมมณฑลอุดรธานีมณฑลอุบลราชธานีและก็มณฑลร้อยเอ็ดเป็นภาคอีสานพอมาถึงปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยคือพุทธศักราช2475เนี่ยทำให้ทุกจังหวัดมีผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรคนแรกของบุรีรัมย์คือพันตรีหลวงศักดิ์รณการนะชื่อเดิมของท่านชื่อนาคท่านไล่นามสกุลท่านคือปิตาเสนนะครับแล้วเมืองบุรีรัมย์มาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆโดยที่ไม่ต้องขึ้นต่อเมืองนครราชสีมาก็คือพุทธศักราชถัดมาคือ2446นะครับยินดีตรงนี้ก็คงได้ตอบคำถามที่คุณเดเรกสวนสันได้กรุณาถามมาแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงอยากจะได้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นตัวของโลเฉียรู้สึกว่าเสียใจมากๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะเอาศีรษะของโกแกนหลิงเข้ามาเป็นความชอบนะเนื่องจากว่า ตัวของโกแกเหลียงนั้นเจ็บแล้วก็ชักม้าหนีกลับเข้าไปที่ค่ายได้ตอนนั้นพ่อเอาความมาแจ้งแก่เกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกว่าโอ้ยอย่าเสียใจเลยการศึกยังมีอีกมากมายหลายครั้งค่อยแก้มือกันต่อในภายหลังกันแล้วกันทั้งฝ่ายขงสวนนะครับก็จัดทหารออกมาอีกถึง3ครั้งตันเก๋งซุนฮับเสียชีวิตแก่ข้าศึกโกแกเหลงเล่าก็แพ้หนีมาชงสวนนี่โกรธให้ยกทหารสิ้นทั้งหมด 100,000 ออกไปยืนป้าอยู่หน้าค่ายร้องท้าทายให้เกียงจูแยกับไต้เจียงกุนออกมารบกันเกียงจูแยไต้เจียงกุนรู้ว่าขงสวนมายืนหน้าม้าท้าทายอยู่อย่างนั้นก็โกรธจึงจัดอึ้งเทียนหัวกับอุนผุยให้คุมทหารคนละ 150,000 เป็นปีกขวาบูกิจกะโลเฉียคุมทหารคนละ 150,000 ยืนเป็นปีกซ้ายส่วนเกียงจูแยเองนั้นทำหน้าที่เป็นแม่ทัพขี่สู่ปุดเสียงถือกระบี่ยกออกมายืนอยู่ที่หน้าค่ายแลไปเห็นขงสวนขี่ม้ายืนอยู่มีรัศมี5สีปรากฏอยู่บนศีรษะในภาพนึกว่าเหมือนกระรุงกินน้ำเลยนะครับก็ทำให้เกิดประหลาดใจจึงคิดว่าทหารคนนี้ต้องเป็นคนที่มีฤทธิ์แน่ๆทั้งฝ่ายขงสวนพอแลเห็นเกียงจูแยก็ร้องถามบอกว่าท่านนี่หรือชื่อว่าเกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกเรานี่แหละเกียงจูแยขงสวนก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนหาดีไม่ได้ไปพึ่งบุญพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็เลี้ยงท่านโดยสุจริตควรรึกลับทรยศไปคิดการแต่งตั้งกีฮวดเป็นบูอ๋องตัวเป็นใต้เจียงกุนให้เกินบรรดาศักดิ์แล้วมีหนำซ้ำยกทหารมาจะตีเมืองจิ๋วโขอีกแล้วแม้นรู้ตัวว่าตัวผิดแล้วก็เร่งยกกลับไปเสียโดยดีถ้ายังดื้อดึงอยู่เราจะตัดศีรษะท่านเสียวันนี้นะเกียงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่าท่านเป็นคนหาสติปัญญาไม่ได้เจ้าแผ่นดินไม่เป็นธรรมแล้วหาควรจะตั้งอยู่ในสมบัติไม่เยี่ยงอย่างเนี่ยมีมาแต่ก่อนเหมือนพระเจ้าเงียวซุนเต้ผ่านสมบัติเมืองจิวโกอยู่จนแก่มีราชบุตรชื่อว่าตันจูเห็นว่าตันจูบุญน้อยหามีสติปัญญาไม่ได้ไม่ควรจะว่าราชการแผ่นดินจึงยกสมบัติให้แก่ซุนเต้เป็นขุนนางซุนเต้ก็ได้กินเมืองจนแก่มีบุตรชายชื่อว่าสะหยงก็หายกสมบัติให้แก่สะหยงไม่มอบสมบัติให้แก่ขุนนางที่ชื่อว่าฮูเต้ขุนนางฮูเต้ก็ได้กินเมืองแล้วยกสมบัติให้แก่ลูกชายชื่อว่าเต้ได้ครองสมบัติจนแก่จึงยกสมบัติให้แก่หลานชายชื่อว่าเกียรติอ๋องเกียรติอ๋องได้สมบัติแล้วหาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่พระเจ้าเสียงทางเห็นว่าพระเจ้าเกียรติอ๋องไม่เป็นธรรมก็ยกไปตีเอาเมืองได้ครองสมบัติต่อกันมาหลายชั่วกษัตริย์จนถึงพระเจ้าติวอ๋องบัดนี้พระเจ้าติวอ๋องก็หาอยู่ในยุติธรรมไม่เราจึงยกทหารมาจะตีเมืองจิวโกให้ต้องด้วยอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนพอได้ฟังดังนี้ขงสวนก็บอกว่าท่านอย่าเอาความแต่ก่อนมาพูดกลบลบความที่ตัวเองทำผิดอยู่เลยที่เราจะไว้มือท่านหาไม่ได้ว่าแล้วขงสวนก็ขับม้าจะเข้ารบกับเกียงจูแยอังกิมเห็นเข้าก็ขับม้ายกออกมารบกับขงสวนขงสวนรบพลางจึงบอกว่าท่านหาสัตว์ซื่อต่อแผ่นดินไม่เราจะประหารชีวิตท่านเสียวันนี้อังกิมก็ตอบบอกว่าท่านนะมันเป็นคนหาปัญญาไม่ได้แต่หัวเมือง800เมืองก็มาคำนับพระเจ้าบูอองสิ้นซึ่งจะมาต่อสู้บัดนี้เหมือนเนื้อจะมาสู้กับเสือทหารทั้งสองฝ่ายก็รุกกันเป็นสามารถว่าแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารนั้นล้อมเข้าไว้เป็นช่องประตูแห่งหนึ่งมีทหารถือธงยืนประจำอยู่อังกิมชักม้าหนีเข้าไปแอบที่ธงขอยทีอยู่ขงสวนเห็นเชิงอังกิมทำแบบนั้นก็หัวเราะแล้วก็ใช้รัศมีไปหุ้มเอาตัวอังกิมเข้ามาไว้ในค่ายอังกิมต้องรัศมีก็สิ้นสมประดีเหมือนคนนอนหลับขงสวนก็ขับม้าเข้ารบเกียงจูแย เกียงจูแยก็ขับซูปุดเสียงออกต่อสู้เต็งจูกงก็ขับม้าเข้าช่วยเกียงจูแยรบกันได้16เพลงเกียงจูแยก็ชักอาวุธชื่อว่าตาสินเปลี่ยนรูปเหมือนพระขันอาวุธอันนี้มีฤทธิ์ถึงข้าศึกจะซ่อนเร้นอยู่ถึงที่ไหนก็ฆ่าเสียได้ทั้งนั้นเกียงจูแยคว้างไปหมายว่าจะฆ่าขงสวนขงสวนก็ใช้รัศมีนั้นไปยึดอาวุธนั้นไว้เรียกกันว่าไม่ได้มีการแพ้ชนะกันต่างก็พาทหารเข้าค่ายขงสวนให้เอาตัวของอังกิมไปจำเอาไว้เกียงจูแยเสียอังกิมทหารเอกรวมทั้งอาวุธวิเศษก็เสียใจนักครั้นเวลากลางคืนก็จัดให้อึ้งเทียนหัวเป็นปีกซ้ายหลุยจินจูเป็นปีกขวาโลเฉียเป็นแม่ทัพจะไปปล้นค่ายขงสวนขณะนั้นมีลมพัดมาหมู่หนึ่งธงที่ปักไว้ในค่ายของสวนต้องลมก็สะบัดพัดม้วนเข้าเป็นนิมิตขงสวนเห็นประหลาดจึงจับยามดูก็รู้ว่าเวลาดึกวันนี้เกียงจูแยจะให้คนมาปล้นค่ายขงสวนก็เลยสั่งให้โกแกหลิงคุมทหารกองหนึ่งรักษาประตูค่ายข้างซ้ายให้จิวศิลคุมทหารรักษาประตูทางฝั่งขวากองหนึ่งส่วนตัวของขงสวนนั้นคุมทหารคอยรบอยู่ที่ประตูกลางทั้งฝ่ายของเกียงจูแยพอได้เวลาสองยามได้เลิกแล้วก็จุดประทัดสัญญาอึ่งเทียนหัวหลุยจินจูโลเฉียก็ยกออกจากค่ายพร้อมกันทั้งสามกองไปถึงหน้าค่ายของขงสวนโกแกเหลงก็ขับมาออกมารบกับอึ่งเทียนหัวทางด้านซ้ายยิวศิลขับออกมารบกับหลินจินจูทางด้านขวาขงสวนก็ออกกลางรบกับโลเฉียหลุยจินจูกับจิวศิลต่อสู้กันได้หลายเพลงหลุยจินจูได้ทีก็เอากระบองตีถูกจิวศิลตกม้าตายแล้วก็ชักม้ามาช่วยโลเฉียรบกับขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปหุ้มหอบเอาโลเฉียกับหลุยจินจูมาได้โกแก่เหลงรบกับอึ่งเทียนหัวนั้นเทถุงวิเศษออกเป็นตัวพึ่งนับร้อยนับพันไล่ต่อยอึ่งเทียนหัวรวมทั้งสิงโตที่อึ่งเทียนหัวขี่สิงโตเจ็บก็สะดุ้งโดดหนีอึ่งเทียนหัวพลัดตกจากหลังสิงโตโกแก่เหลงก็เอาทวนแทงอึ่งเทียนหัวตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะของอึ่งเทียนหัวนั้นมาให้ขงสวนขงสวนก็ให้เอาศีรษะนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วก็ให้เอาโลเฉียกับหลุยจินจูไปจำเอาไว้บรรดาทหารเมืองไซกีซึ่งแตกหนีไปถึงค่ายก็นำความที่เกิดขึ้นนั้นบอกให้เกียงจูแยทราบว่าโลเฉียกับหลุยจินจูนั้นออกไปรบกับขงสวนและถูกขงสวนจับไปได้อึ่งเทียนหัวก็ตายในที่รบข้าศึกตักเอาศีรษะไปเสียบเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วเกียงจูแยพอแจ้งดังนั้นก็เสียใจนักนิ่งตะลึงไปอึ้งป่วยหอพอรู้ว่าอึ้งเทียนหัวลูกชายตายร้องห่มร้องไห้พอหลำจงกวดเห็นอึ้งป่วยหอร้องไห้ก็บอกว่าท่านร้องไห้ทำไมไม่ต้องการแกโกเหลงฆ่าอึ้งเทียนหัวตายก็เพราะว่ามีตัวพึ่งวิเศษปล่อยให้ต่อยอึ้งเทียนหัวจึงเสียทีข้าพเจ้าจะบอกอุบายให้ท่านแก้แค้นโกแกเหลงเองอุบายที่ว่านั้นคืออะไรเรื่องนี้คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณ

0: ที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: แปะเจีย
2: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
2: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
2: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
2: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
5: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเรนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT 2สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยม4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองกลางวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแซงเพื่อติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างทั่วถึง ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ไม่ใช่ในหนังที่เขาจำลองเหตุการณ์หรือว่าสร้างจินตนาการแต่มันคือเรื่องจริงๆและใกล้ตัวเข้ามาทุกวันทุกวันสำหรับวันจะสิ้นโลกหรือว่าการจะต้องเจอภัยพิบัติมหาศาลแบบนี้ครับแล้วก็ดูนะว่าเป็น AI ที่ส่งกำลังแล้วก็กำลังได้เพลิดเพลินอยู่กับทางกำลังได้เพลิดเพลินอยู่กับข่าวที่น้องเนเน่ได้ไปเข้ารอบชิงแล้วก็ได้ระดับทองเนี่ยนะฮะรางวัลโกลด์พาสเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีคอมเมนเตอร์ที่แบบระดับดังๆเมลบีเขาให้ข้อคิดแต่ละคิดคือให้ความเห็นคอมเมนต์แต่ละอันมันโดนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ้อมน้อมถ่อมตนหลังเวทีดูนิ่งๆเฉยๆแต่ว่ามีพลังมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับกำลังดูแล้วก็ปลื้มปราบปลื้มอยู่กับเรื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็ความเป็นไทยแล้วก็สิ่งที่น้องเขามีความสามารถเนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาลูกสาวแห่งโลกแล้วนะครับไม่ใช่แค่แห่งชาติแล้วก็พอผมคิดแล้วนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลต่างๆที่ออกมาว่าเป็นเขาผมก็ถามน้องๆที่ห้องว่าอันนี้มันเรียกอะไรยังไงผ้าเป็นยังไงติตาทิตาหรืออะไรเนี่ยนะฮะที่เขาออกแบบแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรยังไงนะครับก็ค่อยๆออกมาเป็นข้อมูลซึ่งก็ไม่ธรรมดาที่อวดสายตาชาวโลกแล้วก็ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกกับเรื่องของทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนวัฒนธรรมไทยแล้วก็การไหว้แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของเราที่มีหรือว่าเป็นของดีของบ้านเราซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับสำหรับน้องเนเน่ก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นก็เห็นข่าวนี้นะฮะก็คือเรื่องของที่ทานน้ำแข็งนะฮะที่หักลงมาแล้วก็ถล่มลงมาเป็นน้ำสายน้ำพังพลูออกมานะครับมีผู้คนที่ทั้งเสียชีวิตแล้วก็สูญหายตอนนี้ยอดเข้าไปพุ่งไปเป็น600-700คนแล้วก็สูญหายนับพันคนก็คงจะไม่ไกลตัวอีกแล้วครับคิดว่าน้ำเรื่องน้ำที่จะล้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์ที่จะต้องผสมกับน้ำท่วมก็คงจะต้องเตรียมกันเอาไว้นะครับผมก็60แล้วก็คงจะอีกไม่กี่ปีนะฮะอยู่รอดูลูกๆเขาบอกว่าลูกสาวเขาก็ที่เรียนปริญญาโทต่อทางด้านสถาปัตย์เขาบอกว่ากรุงเทพจมแน่นอนพ่อนะฮะจมน้ำแน่นอนแต่อีกกี่ปี10ปี20ปีไม่รู้แต่เขาบอกไปอย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่แท้จริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมบินยศรุ่งสมัยในสภาพอาการย่ำแย่นะฮะไปฉีดไข้หวัดใหญ่จากที่หมออายุรกรรมได้นัดแล้วเราเลื่อนนัดมาถึง2ครั้งคุณหมอดุเอาก็เลยต้องไปหาแล้วก็หมอก็ฉีดวัคซีนให้นะฮะได้เรื่องเลยครับทั้งไอทั้งไอทั้งไข้ทั้งโอ้โหมาหมดทุกอย่างครับก็มาสภาพแบบแย่เลยนะฮะก็อ่านข่าวมาตอนนี้ต้องให้น้องสโลทอนนะฮะก็จัญญาเราอยู่เวรแทนเพราะว่าไปไม่ไหวจริงๆเพราะฝนมันตกด้วยแล้วก็หลังจากไปส่งลูกสาวเขาไปสอนต่อที่สถาบันการติวของเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ได้หาอะไรได้ช่วยจุนเจือครอบครัวของเราผมก็เลยไปไม่ไหวนะฮะฝนตกแล้วก็ไอมากเป็นปวดหัวก็เลยต้องขอมาพักแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับแล้วก็จะจัดรายการกันไปแต่คงจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะกันไปไอไปจัดไปในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในคืนวันนี้4ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ในการนำเทปบันทึกการแสดงมาออกอากาศที่ช่อง NBTนะฮะช่อง11 NBT ในช่วง4ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์ก็คือวันนี้กับ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนที่เป็นเทปบันทึกไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไทยธนาวุฒินะครับกบไมโครแล้วก็อินบุโดกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะออกอากาศกันเดือนละ2เสาร์นะครับต้นเดือนเสาร์ต้นช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี่แหละครับแล้วก็นำเสนอกัน1ชั่วโมงส่วนทางภาคของวิทยุก็ฟังกันได้ครับหลายช่องทางนะฮะแล้วก็ทางคุณเมฆขันแก้วก็ส่งเรื่องของการลิงก์ทางการรับฟังรายการทางออนไลน์ได้ด้วยก็ทั่วประเทศที่จะรับสัญญาณของทนดนตรีก็ทุกช่องทางนะครับ0816346452ก็
คือหมายเลขโทรศัพท์ที่จะได้สื่อสารกัน0816346452แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีและทาง Google Form ที่ขอเพลงมาโดยช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนาอิทยานักเดินทางก็ได้ส่งเพลงกันมาให้แล้วจากองค์การแช่งน้ำวงตะวันพี่ปุ้มพงผมสิริวงศ์นันทยาได้เขียนขึ้นก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะบ้านเมืองของเราหรือว่าบ้านเมืองอื่นๆหรือแม้กระทั่งในประเทศที่เขาได้ประสบกับเหตุการณ์ทั้งที่เนปาลที่จีนที่เบตและก็อีกหลายๆที่ที่กำลังเกิดขึ้นโลกสมมติครับ

0: รักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของเจ้าหรือไม
1: ่ศรัทธาของท่านความเชื่อของท่านก็เป็นของท่านความเชื่อของเราศรัทธาของเราก็เป็นของเรา

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:36 PM ครับนักเดินทางของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมบินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงคนปากบาราที่แฮมเมอร์นำมาร้องจากงานของจันไข่มาริโฮน่าก็ทั้งเรื่องของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทั้งผู้แสวงบุญไปต้องการจะไปในพื้นที่ที่เขาถือได้ว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นเขาไกรลาดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนก็ได้เคยขึ้นไปที่นั่นกันนะครับก็ธรรมชาติก็กำหนดไว้ทุกอย่างถ้าเราไปฝืนไปบิดเพี้ยนไปทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติทุกอย่างก็อย่างที่เห็นไม่พังราบไม่มีชิ้นดีทั้งนั้นเลยไปสร้างอะไรไปต่างๆไว้ก็จะพังคลื่นลงมาหมดจากสิ่งที่ธรรมชาติได้มาเอาคืนทุกอย่างก็สูญสลายมาลายไปแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตจำนวนมากเลยในช่วงเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวนะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เข้ากับช่วงเวลาที่จะมีการรำลึก36ปีสืบนาคาเสถียรด้วยเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆมาฝากกันช่วง16:00 PM ก็อย่าลืมติดตามต้นดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงของ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันไทยธนวุฒิอินบุรกันและเป็นกบไมโครตอน16:00 PM ก็ทั้งดูทั้งฟังกันไปในเวลาเดียวกันนะครับกับเพลงคนเฝ้าป่าครับ
2: จากวันที่คุณจี๊ดจิรนันท์และคุณเชนหม่อมหลวงปริญญากรมาหาที่บ้านเพื่อชวนทำเพลงครบรอบ30ปีสืบนาคเสถียรพวกเรารีบตอบรับทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยการได้เขียนเพลงให้คุณสืบถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากนั้นคุณจี๊ดได้มอบกลอนมาให้บทหนึ่งถือว่าเป็นวรรคทองของเพลงนี้ก็ว่าได้เราได้นำวรรคนี้วางตรงหัวใจของเพลงก่อนแล้วจึงค่อยๆเขียนส่วนอื่นมาประกอบจนจบเพลงแล้วก็ได้ปั๊มจากไททันโปรดักชั่นเฮาส์อาสามาทำ MV ให้ซึ่งต้องทั้งบุกป่าฝ่าดงทั้งเอามาทำในสตูดิโอเพื่อให้ได้ภาพที่สวยและให้ความรู้สึกจนเสร็จออกมาเป็นเพลงคนเฝ้าป่าแด่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและคุณสืบนาคเสถียร

0: นั้นมีพื้นดิน
1: พระเจ้าจะรักษาไว้ซึ่ง
2: ทรัพยากรป่ามัด
3: และสัตว์ป่า
4: ไว้เป็นมรดกตกทอด
5: แก่ลูกหลาน
6: สืบต่อไป
7: ข้าพเจ้า
8: ข้าพเจ้า
9: ข้าพเจ้า
10: จะรักษาไว้
11: จะรักษาไว้
12: ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
13: ป่าไม้และสัตว์ป่า
14: ไว้เป็นมรดก
15: ไว้เป็นมรดกตกทอด
16: แก่ลูกหลาน
17: แก่ลูกหลาน
18: สืบต่อไป
19: สืบต่อไป
3: สืบต่อไป
11: สืบต่อไป

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันเถอะ

3:48 PM ช่วงท้ายของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจนักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท่มณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัดดิศรินเทพหัสดินนักกีฬาทั้งน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบโอกิจควบคุมเสียงนะครับก็เดินเข้าป่าผมก็ตั้งใจว่าจะเดินเข้าป่าวันที่31-1 กันยายนจะไปร่วมงานระลึก36 ปีสืบนะครับเสถียรที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซะหน่อยแต่ว่าดูครับสะบักสะบอมเรื่องไข้หวัดนี่เดี๋ยวต้องพักให้เต็มที่นะฮะอยากจะเข้าไปในป่าสักรอบหนึ่งก็ตามบรรยากาศนะฮะคิดถึงทั้งเรื่องของการระลึกวิสุทธิ์แล้วคิดถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็คิดถึงธรรมชาติมันเข้าไปแล้วมันก็มีพลังนะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันมีพลังนะครับก็จะมีงาน31 สิงหาคมถึง 1 กันยายนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับเขาเปิดพื้นที่เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะโดยปกติจะไม่ได้ให้เข้าไปให้ประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกได้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และร่วมกันดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ครับงดใช้เสียงดังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกพื้นที่หรือเส้นทางที่กำหนดสำหรับการศึกษาธรรมชาติห้ามขีดเขียนทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในพื้นที่ห้ามบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นห้ามเก็บพันธุ์พืชดอกไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่และโปรดขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจมีสัตว์ป่าข้ามถนนไม่อนุญาตให้กางเต็นท์หรือพักแรมภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรักษาความสงบความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพื่อการจัดงานรำลึก36 ปีสืบนาคาเสถียรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยที่สุดร่วมรำลึกผู้พิทักษ์ป่าด้วยการเคารพธรรมชาติและร่วมกันดูแลพื้นป่าให้คงอยู่สืบไปสำหรับที่ท่านที่สนใจการเดินทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ลงทะเบียนที่จุดประชาสัมพันธ์ที่อาคารส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือสอบถามรายละเอียดที่เพจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกันได้นะครับห้วยขาแข้งไวล์ไลฟ์ซันชูรีนะครับซันชูรีก็เว็บไซต์ก็ facebook.com นะฮะ /profile หรือเพจห้วยขาแข้งก็ได้นะครับจะเปิดให้ศึกษาธรรมชาติในวันที่31 สิงหาคม5 รอบนะครับก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกาแล้วก็10 นาฬิกาและ13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10 นาฬิกาและ13 นาฬิกาวันที่1 กันยายน5 รอบมีศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกา10 นาฬิกาและ13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10 นาฬิกาและ13 นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีรำลึกในช่วงวันที่1 กันยายน31 สิงหาดีนะฮะก็จะมีชมนิทรรศการการอนุรักษ์เดินศึกษาธรรมชาติประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งที่อาคารอนุสรณ์สืบนักคาเสถียรนะครับช่วงเย็นมีดนตรีอะคูสติกจากเครือข่ายอนุรักษ์และคุยตั้งวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกโดยเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวันที่1ก็มีพิธีสงฆ์ทำบุญที่ส่วนกุศลที่อนุสรณ์สารสืบนักคาเสถียรในเวลาหายไปแล้วเดี๋ยวนะครับในเวลา7 นาฬิกา8 นาฬิกามอบทุนการศึกษาทุนสืบเจตนารักป่าห้วยขาแข้งแล้วก็วางพวงหรีดรำลึกในเวลา10 นาฬิกานะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันที่31 และ 1 กันยายนรำลึก36 ปีสืบนาคาเสถียรเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่าย

0: ดไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี
3: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
4: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยคือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาลที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ผ่านโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
2: รัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันเคาชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่าทางการรัฐอุตราขันสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตอย่างน้อย600รายทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังละลายอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ไข่มาหลิวหน้าโทรมาก็ช่วงนี้จะโทรหาบ่อยเรื่องศิลปินที่ได้อยู่ในสายทานของบทเพลงวิชีวิตใต้ดินต่างๆอย่างเช่นเมื่อคราวที่แล้วก็ถามถึงเพลงของครูสันอันนี้ถามถึงเพลงของพี่ตุ๊กแคลิออนแล้วก็เพลงแกดีๆหลายเพลงก็ถามเรื่องว่าใครดูแลลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องภรรยาบอกว่าก็ตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์คงจะต้องไปที่ทายาทนะครับเดี๋ยวผมก็ลองประสานให้ว่าลูกสาวของทางพี่ตุ๊เนี่ยนะครับยังมีทายาทโดยธรรมดังเรื่องของเพลงลิขสิทธิ์ต่างๆนี้หรือไม่นะฮะหรือว่าใครให้เป็นทางบริษัทค่ายเพลงไปหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันกลับมาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงของใครออนหลายเพลงครับที่เคยเปิดทั้งตอนช่วงที่พี่ตุ๊เปี่ยวได้ทำเพลงกันอยู่แล้วก็เคยเล่นดนตรีที่ร้านตรงแถวสนามเป้านะฮะจำร้านตรงนั้นไม่ได้ชื่อร้านอะไรตรงข้ามสนามเป้าเนี่ยมีร้านเล็กๆเป็นลงรถเมล์ปั๊บก็เข้าร้านได้เลยนะฮะก็จะเล่นโฟกอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เคยเชิญมาออกอากาศทางทนดนตรีอะคูสติกด้วยในช่วงปีแรกๆครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงบอกของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริมีสมสืบที่เป็นอัลบั้มที่ทำงานในกลุ่มสิ่งแวดล้อมพยุหะก็เลยนึกถึงพี่ตุ๊กด้วยแล้วที่อาจารย์ไข่โทรมาด้วยก็เลยเลือกนำมาต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันนี้กับเพลงเพื่อชีวิตทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งเพลงเข้ามาให้แล้วสำหรับท่านที่ขอเอาไว้ท่านละสองเพลงทั้งลายของทนดนตรีกันด้วยครับก็อยู่กันไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ส่วนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็เริ่มออนแอร์แล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับไพธนาวุฒิอินบรกันและกบไมโครก็ติดตามกันได้นะครับทางวิทยุก็ FM 92.5 MHz ทางทีวีก็ NBT นะฮะก็ติดตามกันทุกช่องทางจะมีช่องทางไหนอื่นอีกออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับที่คุณเมฆเขาส่งกันมาก็ผมก็ส่งต่อไปให้กับทางเครือข่ายทางในไลน์ของทนดนตรีเพื่อที่จะรับฟังออนแอร์กันได้ด้วยเพลงที่คุณขอมานะครับเพลงเหงาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตอนนี้หลายดวงใจก็หลายดวงใจก็ละเหี่ยทั้งที่ปัวทั้งที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดคลองถมที่ไฟไหม้ก็มันเป็นความผูกพันนะร้านค้าผมก็เคยเดินบ่อยๆตั้งแต่สมัยตัวนั้นก็ซื้อเทปที่คลองถมซื้อเครื่องไฟฟ้าซื้ออะไรต่างๆที่นั่นซื้อเข้าของจิปาถะที่ก็ที่ไหนไม่มีที่นั่นมีนะฮะก็วันนี้ก็เป็นไฟไหม้อะต้องหมดเนื้อหมดตัวกันหลายท่านที่ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่กันอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องย่ำแย่กันหนักครับพี่อีกก็ไม่รู้จะทำยังไงหัวใจมันละเหี่ยก็ขอให้ได้ไปฟื้นเดินทางกลับมาให้ได้ที่สุดนะฮะก็ยังไงก็ขอให้มีความหวังแล้วก็ให้มีกำลังใจครับดำที่เราต้องดูแลหัวใจแล้วก็ดูแลผู้คนที่ประสบเหตุต่างๆไม่ว่าจะทั้งน้ำท่วมแล้วก็ทั้งไฟไหม้แล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่สูญหายอยู่กับเหตุการณ์ที่น้ำถล่มที่เนปาลแล้วก็ที่ทางทิเบตนี่แหละครับส่งกำลังใจกันนะฮะมีผู้ฟังส่งเข้ามาว่าคุณโอ883417ถึงข่าวสารวันพรุ่งนี้ที่อาจารย์ไข่จะไปร่วมร้องบุงร้องเพลงวาดศิลป์กินขนมจีนแหละฮะให้น้องบีบีผู้ที่ร่วมเสียสละเพื่อส่วนรวมกลุ่มของเราตลอดมาสถานที่จัดงานแม็กซ์ทีน10โมงถึง5โมงเย็นผู้เสียสละนัดกินขนมจีนแจมเวิร์กช็อปเออมีอาจารย์ไข่ด้วยพรุ่งนี้ทั้งสาย5ขอเชิญพี่น้องชาวหอไตรและผู้ที่สนใจนะครับโอ้ต้องสาย5ดีฮะเดี๋ยวไปกินขนมจีนด้วยเนาะไม่รู้จะหายหวัดเดี๋ยวหวัดไปเผยแพร่เขาอีกไหมเอาไอโขกเลยปวดหัวไอจนปวดหัวนะครับคุณเลขาเนี่ยนะอยู่ไหนอ่ะเลขาส่งมาคุณโอชาอยู่บ้านม่วงกองตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่กำลังเตรียมตัวสำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีและนายกที่จะไปประชุมสัญจรนอกสถานที่ในอาทิตย์หน้านี่นะครับอังคารหน้าคุณมนบางนาบอกหายไปนะคะพี่โยอย่าลืมกินน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆบายเหมียวบอกพักผ่อนเยอะๆครับวุฒิเมืองนนท์ก็ฟังอยู่ขอบคุณมากครับคราวนี้คงจะติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กับถนนดนตรีไลฟ์นะครับงั้นทางวิทยุก็เปิดเพลงของไทยธนาวุฒิบ้างก็แล้วกันนะครับน้ำตาลาใสครับ

16:45 นะครับเพลงที่คุณขอมาแม่พ่อร้องห่วงใหญ่จังหวัดแพร่แล้วผมก็ไปเถียงเขาว่าเป็นของเคียสผมเข้าใจว่าเป็นเพลงอ๋ออีกเพลงหนึ่งคือคิดอะไรจะห่วงใหญ่อีกเพลงหนึ่งจริงของหนูปีเตอร์จริงๆไปเถียงเขาอีกนะฮะสมองเริ่มอย่างนี้ครับ60แล้วก็เริ่มจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใครยืมตังค์ไปนี่จำได้หมดนะแล้วก็ลูกแม่ของครูสันนะครับก็ตอนนี้กำลังติดตามงานเพลงต่างๆของทางศิลปินที่ให้กับอาจารย์ไข่เพราะว่าอาจารย์ไข่กำลังหาเพลงดีๆมาร้องแน่ๆเลยทั้งของครูสันทั้งของพี่ตุ๊กแคลรี่ออนครับดีครับจะได้คนจะได้ติดตามแล้วก็ได้รู้จักว่าเพลงดีๆหลายเพลงของเพื่อชีวิตนั้นยังมีอีกเยอะเลยเหมือนกับเพลงที่ครูสันยังไม่ได้ทำแล้วเป็นบทกวีของพี่จี๊ดจิรนันท์ที่ทางลูกสาวนะฮะคนเล็กก็คือต้องหาส่งมาให้ว่าใช่ลายมือใช่บทกลอนบทกวีของพี่จี๊ดหรือเปล่าก็เลยส่งมาให้พี่จี๊ดดูตอนนี้ผมก็เลยเป็นเหมือนสื่อกลางให้กับศิลปินทุกท่านเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะช่วงจะได้ไม่อัลไซเมอร์วัยใกล้เกษียณวัยเกษียณแล้วนี่นะครับหลังเดือนกันยายนนี้นะครับก็ถามเรื่องดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปหรือยังไงหรือไม่ยังไงเนี่ยจะตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยนะฮะบางอย่างอยู่ที่จะทำให้เราเดินทางกลับมาได้หรือเปล่านั้นก็ต้องรอคอยกันต่อไปครับแต่เราได้ทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะอำลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมากับดนตรีไลฟ์ที่อำลาโดยอาจารย์ไข่มาริโอน่ากันไปเพลงที่คุณขอมาแล้วบอกฟังอยู่ที่เขาใหญ่อากาศดีนะฮะฝนฟ้าตกแล้วก็ธรรมชาติถ้ามีฝนลงมาเนี่ยเขาสดชื่นต้นไม้ใบหญ้านี่เวลาเขาได้น้ำมีฝนตกเนี่ยดูได้เลยนะครับเขามีชีวิตนะฮะมีชีวิตจริงๆแล้วก็ชื่นใจจริงๆแต่ว่าที่กลิ่นของดินหรือว่าน้ำชะไปที่ดินแล้วก็มีกลิ่นของดินโชยขึ้นมาแล้วถ้าก็เราอยู่ในบรรยากาศที่เราซึมซับกับธรรมชาติเหล่านี้นะฮะก็ปิดท้ายไว้นะครับด้วยเพลงเขาใหญ่ที่คุณขอมาแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

สมัครกวางเขางามที่สุดบนผืนแผ่นดินถิ่นอาศัยเพียงแห่งเดียวมีอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นสมัครตัวสุดท้ายถูกยิงที่ทุ่งรังสิตและหมดไปจากโลกตั้งแต่ครั้งนั้นเราเพียงหวังว่าจะไม่มีสัตว์ป่าตัวต่อไปต้องสูญพันธุ์อย่างไร้ค่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
6: นางสาวทวิดากมล

0: เวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างจากการประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่จึงมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดทำมาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
2: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้นการจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
3: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายผลผลิตนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานช่างตวงวัดภาคเหนือและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดชุดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นนะคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งไปอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นน่ะที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มีไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ที่เห็นในภาพทั้งข่าวทั้งเรื่องราวต่างๆก็ได้เห็นเป็นประจักษ์กันอยู่แล้วนะครับจะทำยังไงได้นะฮะสักครู่ก็ทางผู้ฟังก็โทรมาทาง0816346452บอกว่าก็เห็นภาพเห็นแล้วก็ตกใจมันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราสะสมในการทำลายธรรมชาติกันมาเนิ่นนานแล้วนะฮะอันนี้เขาก็ถึงเวลามันเป็นอย่างนี้แหละครับอย่างเช่นที่น้องศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิตท่านประเมินความเสี่ยงรอบใหม่หลังทานน้ำแข็งถล่มความสูง 1,200 เมตรเนี่ยจับเวลา10วินาทีนั่นคือเวลาทั้งหมดที่คนอยู่ข้างล่างมีน้ำแข็งร่วงลงมาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาที10วินาทีกินระยะทาง200เมตรคนที่จะรอดต้องวิ่งเร็วกว่านักวิ่งลมกรดระดับโลก2เท่าซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้ก็เตือนในสิ่งที่ตามมาหลังที่ภูเขาถล่มมาเศษหินเศษน้ำแข็งไหลลงไปอุดลำน้ำกลายเป็นเขื่อนที่ไม่มีวิศวกรคนไหนออกแบบตอนนี้เกิดทะเลสาบใหม่แล้วกว่า40แห่งรอบเทือกเขาหิมาลัยระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันไม่มีใครรู้ว่าจะแตกวันไหนรู้อย่างเดียวว่าจะแตกแล้วก็จีนส่งโดรนขึ้นบินและเฝ้าเนปาลก็ทำได้แค่รอแต่ภาพระยะยาวหนักกว่าน้ำท่วมเฉียบพลันทานน้ำแข็งคือถังเก็บน้ำของทั้งทวีปเมื่อถังรั่วจนหมดต้นน้ำโขงและต้นน้ำสระวินจะลดลงไปตามลำดับเหมือนแม่น้ำดานูบเหมือนแม่น้ำพรายที่วันนี้แห้งจนเรือสินค้าวิ่งไม่ได้ไทยจะรับแรงกระเพื่อมยาวไปถึงปี2027วันนี้เรากลัวว่าน้ำจะมาเร็วเกินไปอีกไม่นานเราก็กลัวว่าจะกลัวว่ามันจะไม่มาอีกเลยนะครับก็นี่แหละครับสภาวะของโลกในยุคปัจจุบันชีวิตสัมพันธ์ที่เรียกนำมาในต้นชั่วโมงสุดท้ายคนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงทั้งไลน์แล้วก็ทาง Google Form นะฮะแล้วก็ทั้งในที่ติดตามทางออนไลน์ก็ติดตามทนดนตรีได้อันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงที่นำบรรยากาศมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์ยังมีต่ออีกเสาร์หน้าอีกหนึ่งเทปสำหรับศิลปินแต่ละท่านที่มาในเดือนละครั้งที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่วิภาวดีรังสิตเรามีให้ชมรีเป็นประจำทุกเดือนแต่ตอนนี้ก็ได้อําลากันไปก็เหลือแต่เทปบันทึกที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้บันทึกไว้แล้วก็นำมาออกอากาศกันขอบคุณน้องโอทีมบริกทุกท่านด้วยที่ตัดต่อแล้วก็ให้พิธีกรทรงลุงนี้เข้ามาทำหน้าที่นะครับก็หลังจากเกษียณแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้คงจะเข้ามาเดือนละครั้งสองครั้งนะครับเพื่อบันทึกรายการที่ยังไม่ได้ออกอากาศออนแอร์อยู่จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นบรรยากาศในการแสดงสดที่เราบันทึกเอาไว้มาถ่ายทอดให้คุณในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่หนึ่งที่สองส่วนของทนดนตรีภาควิทยุเนี่ยก็จะมีเทปบันทึก3ชั่วโมงเต็มนะฮะเดี๋ยวเรารอเทปไอ้ตอนนี้ของไข่อาจารย์ไข่แล้วเหรอของเราออกอากาศอะไรคุณเมฆเราเหลืออะไรอีกที่ผ่านมานั้นออกคาราบาวไปแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่มาริโอน่าสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าต้นเดือนกันยากันละกันนะครับครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอีกช่วงเวลานี้นะครับกาวาวและลุงฝากครับ

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

าการประมาณนั่งมองจอแล้วไม่พูดซะอย่างนั้นนะคือมันสตันแบบหลับในเพราะยาที่กินเรื่องไข้หวัดนี่มันเหมือนกดประสาทแล้วโดยเฉพาะเรื่องการไอเนี่ยฮะที่เราจะต้องกินยาแล้วมันคำว่ามีความรู้สึกมันจะให้เราพักอย่างเดียวก็เลยเหมือนประสาทไม่ไปมองมองกำลังดูว่าจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยนะครับต้องขออภัยด้วยก็เลยเพลงต่อเนื่องแล้วกันนะฮะสำหรับเพลงที่ขอมาจากปทุมผีโรงเย็นแล้วก็ที่ขอมาในไลน์นะครับจากดร.ณรงค์ชูศรีชัยที่บอกว่ายามค่ำคืนเงียบสงบขอเพลงให้ทหารผู้เป็นรั้วของชาติเป็นกำลังใจสู่แนวหน้าผู้กล้าผู้เสียสละครับเพลงอานนท์ก็มอบให้แล้วนะครับมีส่งเข้ามาในไลน์กันเยอะแต่ผมไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าก็อ่านแล้วนะครับก็จะซ้ำๆเมื่อขอให้หายไข้หายเจ็บหายป่วยก็เช่นเดียวกันกับผู้ที่ประสบชะตากรรมจากทุกที่นะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องน้ำที่พัดพาทำให้ผู้คนสูญหายเสียชีวิตจำนวนมากนะฮะที่ในปานแล้วก็ที่ฮิมาลัยเนี่ยครับแล้วก็ที่น่านนะฮะที่ป่วยการสูญเสียแล้วก็ก็เรื่องการฟื้นฟูซึ่งทางภาครัฐแล้วก็ยุทธุหนึ่งงานก็ระดมกำลังกันอยู่นะฮะที่จะช่วยให้ขี้โคลนล้างบ้านล้างทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่พัดพาไปกับน้ำให้ฟื้นคืนกลับมาด้วยความรวดเร็วเงินเยียวยาแล้วก็การซ่อมแซมรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้คนด้วยพวกเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็ช่วยกันนะครับทางศิลปินเพลงประชีวิตก็ระดมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยฮะทางดนตรีก็กำลังได้มีที่ระดมบริจาคในหน่วยงานต่างๆที่เขารอรับอยู่แล้วก็เขาของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่หมดเนื้อหมดตัวไปหรือตอนนี้ก็ที่ของถมตลาดของถมที่ไฟไหม้กันนะครับให้เพลงเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจกันแล้วกันนะครับนกเงือกน้ำหมูพงเทพและคงไพรมาริโอน่าครับ

ผลงานของลุงพยับคำพันธ์ที่เขียนไว้ตั้ง30กว่าปีแล้วมาลงตัวที่อาจารย์ไข่มาริโคน่ากับงานที่มีชื่อว่าคงไพรเลือกนำมาฝากกันในช่วงเวลาที่ลำลึกสืบนักข่าวเสถียร36ปีครับก็จะมีงานที่หอศิลป์กทมด้วย 12-13 กันยายนนอกเหนือจากในวันที่31นี้ที่จะมีลำลึกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ทำไปร่วมงานก็ปฏิบัติตามกฎที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับในช่วงท้ายของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์เสวงคุณเมฆกันแค่นรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจรัตน์การชนนวสันมูลสวัสดิ์สมเกียรติแท้แม่นีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมพิจารณ์รุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่และก็เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางลากันด้วยเพลงหัวหน้าสืบไผ่ทศมิตรพรุ่งนี้พบกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ิดแน่นอนเพราะว่าก็จะได้มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามตอบปัญหาหรือว่าร่วมในการที่จะสอบถามคำถามต่างๆสนทนากับพระอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายมานะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยตอบปัญหาแบบตามใจท่านในรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้หรือคุณเดินใจได้ผ่านทางช่องทางที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ panya.org panya.org หรือว่าเขียนเป็นจดหมายปริศนียบัตรมาก็ได้ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เมื่อถ้าติดต่อกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดคุยในรายการเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อส่งกันเข้ามาได้ก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตบ้างบางท่านก็ถามคำถามธรรมะข้อใดข้อหนึ่งบางท่านก็จะเล่าบทเรื่องนั้นหนึ่งให้ฟังก็ฟังได้เราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้หมดเนื่องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีธรรมะที่สามารถเข้าไปสอดแทรกพูดคุยทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเอาธรรมะมาชโลมใจแล้วก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่ามันจะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในด้านของชีวิตการเงินการงานหรือว่าในครอบครัวนะเจ้าค่ะธรรมะนี่มารักษาได้เป็นโอสถที่ดีที่สุดเลยนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ได้ถามเข้ามาในรายการนะเจ้าค่ะมีท่านผู้ถามนี่ก็ท่านถามมาบอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยถือศีล5อยู่นะเจ้าคะแล้วก็ทั้งศีล5เนี่ยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาเนี่ยได้เล่าหรือว่าสักษาให้ได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งของศีล5ทั้ง5ข้อนี้นะเจ้าคะแล้วก็ท่านเองก็ขอวิธีการที่ว่าถ้าเผื่อว่าเกิดศีลที่พระอาจารย์บรรยายมานั้นเนี่ยเกิดด่างพร้อยไปอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการแก้ไขได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เรื่องศีลนี่โอ้เป็นหัวข้อใหญ่เลยแม้ว่า5ข้อนี่เองก็ตามนะแต่ในหัวข้อที่เขาท่านสอนเรื่องของเบญจศีล5ประการเนี่ยเขาเรียนกันเป็นเดือนนู่นน่ะในหลักสูตรของธรรมศึกษาหรือว่านักธรรมเนี่ยเรียนกันเป็นเดือนแล้วก็ถ้าจะเอาละเอียดกันไปเลยเนี่ยโอ้มีมากมายพระอาจารย์ก็เคยเทศหัวข้อเรื่องนี้ไว้ในอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไปเป็นตามลำดับหนึ่งในหัวข้อนั้นคือเรื่องของศีลก็คือพูดตลอดเรื่องนี้หนึ่งชั่วโมงไปเลยทีนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังในที่นี้แล้วที่ท่านผู้ถามมาคงจะเน้นในที่นี้ก็คือว่าไอ้ตัวเองรักษาศีล5อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามันแบบมันผิดไปอ่ะมันด่างไปอ่ะเราจะแก้ไขยังไงนี่คือต่างหากที่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในที่นี้ซึ่งในเอพิโซดอื่นๆที่เคยพูดมาอาจจะไม่ได้เน้นในข้อนี้เท่าไหร่แต่ก็คราวนี้จะเน้นในหัวข้อนี้ให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เอาคำว่าศีลก่อนเนี่ยก็คือความปกติศีลเนี่ยแปลว่าปกติคือเป็นธรรมดาเนี่ยทำให้มันเป็นปกติทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนถ้าเราทำอะไรที่มันฝืนก่อนแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือยังไม่เป็นปกติโอเคป่ะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับมันมีจิตใจต่อต้านอยู
1: ่มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นศีลแต่คือเหมือนกับว่าแน่นอนว่าถ้าคุณยังไม่มีศีลเนี่ยคุณต้องฝืนก่อนถูกป่ะล่ะมันต้องฝืน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝืนที่ว่าฉันจะไม่ผิดลูกเมียคนอื่นเขา แม้แต่มันเคยผิดมาเนี่ยต้องฝืนต้องฝืน

0: ันยังทำไม่ได้หรือปกติเนี่ยหูพูดโกหกนี่คล่องเลยพอจะพูดจริงมันก็อักอ่วนมันต้องฝืนเดี๋ยวมันต้องฝืนหรือคนที่ตบยุงเนี่ยโอ้โหคล่องเนี่ยตบตบปึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่สบายเลยเพี้ยเพี้ยเพี้ยขึ้นไหมแต่ว่าจะไม่ตบเนี่ยมันคันมันฝืน
1: ฝืนฝืนอยู่
0: อันนี้ก็ต้องฝืนนะธรรมดามันต้องฝืนจากที่มันยังไม่เป็นปกติเนี่ยคือเราผิดปกติอ่ะคุณที่ว่าคุณมากคุณเป็นปกติปกติแต่ว่าคุณฆ่าสัตว์ที่ว่าคุณเป็นปกติปกติมันลื่นนะแต่ว่าโกหกเงี้ยไอ้นั่นมันคือไม่ปกตินะโปรดเข้าใจไว้ด้วยเราทำไงต้องฝืนความผิดปกติของเราเนี่ยให้มันกลับมาเป็นปกติซะให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นพระก็จึงให้ศีลไงให้ศีลให้ทราบว่าเฮ้ยปกติเป็นงี้นะปกติเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันนะปกตินี่เขาไม่ลักขโมยกันนะปกตินี่เขาไม่ประพฤติผิดจารีตนะแล้วก็ไม่พูดโกหกด้วยนะแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นที่แต่งความประมาทปกติคนเป็นอย่างนี้เอาจริงเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เลยโหฉันคิดว่าปกตินี่ก็พูดแซวเล่นโกหกให้หัวเราะกันตลกโปกฮาได้หรือว่าก็ดื่มก็กรึ๊บกรึ๊บอย่างนี้เฮ้ยนี่มันปกตินะไม่ปกติเป็นอย่างนี้นี่ก็ต้องอธิบายกันเราก็จึงมีการสมาทานศีลทีนี้ว่าถ้าเรารู้ความว่ามันปกติเป็นยังไงเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปขอพระก็ได้เราไม่ต้องไปรูปแบบว่าต้องปานาติปาตาเราก็ต้องอรังสัมมาเราต้องทุติยมปีตติยมปีอะไรเงี้ยวิสุ่งด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยคือไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้เราจะมาฟังนั่งอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ยวันนี้ฉันจะสมาทานศีลนะเอาต่อหน้าต้นไม้นี่แหละหรือไม่ก็ต่อหน้าวิทยุอ่ะต่อหน้าโทรศัพท์มือถือก็ได้จะว่าอะไรเนอะแล้วก็สมาทานศีลก็เลยวันนี้ฉันจะรักษาศีลตู้มเลยคุณมีศีลเลยเนี่ยคุณมีความเป็นทำให้ห้าอย่างเนี้ยเป็นปกติอ่ะแต่มันจะฝืนก็ตามอ่ะมันก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมก็ค่อยๆทำแต่ค่อยๆทำบางทีถ้ามันฝืนมากมันจะหมดกำลังใจแต่ท่านก็จึงมีเทคนิคอย่างนี้เนาะว่าไอ้5ข้อเนี่ยมันต้องมีได้สักข้อหนึ่งนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยสักข้อนะสมมุตินะ
1: ค่ะ
0: ข้าสัตว์นี่ก็ไม่ได้ก็ฉันก็ฆ่าอยู่วันนี้มึงทำโกหกลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะบางทีมันมีเอาข้อไหนจำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นแต่ข้อไหนจำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นตั้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปเดี๋ยวขยายงั้นก็ที่ว่าโกหกก็ที่มันยังได้น้อยอยู่เออเพิ่มนิดนึงแทนที่วันนี้จะโกหก10ครั้งก็เอาโกหก3ครั้งพออย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะเหมือนกับค่อยๆลดตัวเองลงจากความที่มันผิดปกติไปเจ้าค่ะให้มาปกติคือไม่โกหก
0: เจ้าค่ะใช่โดยตั้งไว้ในข้อที่เราทำได้มากเต็มที่ก่อนนะ
1: เจ้าค่ะใ
0: ช่มาฆ่าสัตว์เนี่ยฉันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วฉันก็แค่สัตว์ที่มันรบกวนเราเท่านั้นแต่ถ้ามดมันไม่มากวนเราก็ไม่ฆ่ายุงมันไม่มากวนเราก็ไม่ทำเอางั้นเอาตรงที่เราไม่ฆ่าใส่ก่อนเอาตรงนี้ก่อนแต่ตั้งใจไว้ตรงนี้คำว่าตั้งไว้นี่คือตั้งใจไว้ตรงนี้นะตั้งเจตนาว่าโอเคด้วยเจตนาของฉันที่มีในการที่ฉันไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยกำลังข้อนี้เดี๋ยวให้ฉันก็ไม่พูดปดด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องกินเหล้าด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องรู้สึกในการไม่ต้องถือเอาทรัพย์ของคนอื่นด้วยนี่คือตั้งใจไว้อย่างนี้เอาตรงที่เราทำได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยายผลความเป็นปกตินั้นต่อไปออกไปทีนี้ในแต่ละข้อมันก็จะมีรายละเอียดนะเช่นในข้อที่ว่าฆ่าสัตว์นี่ก็ต้องเจาะจงเอาสัตว์ที่มีปราณหมายถึงลมหายใจแต่คือไม่ใช่ว่าพวกจุลินทรีย์หรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรที่มันอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยนะพวกไมโครบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องป่านั้นกังวลใจเกินไปมันจะปฏิบัติยาก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็ต้องด้วยเจตนาบางทีเราจะถือพิศาสะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ใช่แบบฉลาดแกมโกงนะสีถนนใจไม่ใช่งั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เจตนาไม่ถือเอาของคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ให้แล้วก็การประพฤติผิดในกาม คือประพฤติผิดในจารีตแต่จารีตประเพณีเป็นอย่างไรเราไม่ทำผิดไปทำนองนั้นก็เป็นคู่ครองของเราให้เหมาะสมข้อที่สี่นั้นคือการไม่โกหกแต่เจตนาตั้งไว้โกหกเนี่ยหมายถึงเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นเขาถามว่าคุณได้ยินไหมเราได้ยินเรื่องนี้แล้วคุณจะบอกว่าก็ต้อง
1: ไม่ได้ยิน
0: ยังผิดก็ต้องบอกไม่ได้ยินหรือได้ยินตามที่เราได้ยินหรือไม่ได้ยินนั่นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเอาตามอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ว่าไป
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ประการสุดท้ายเรื่องของสุราเมรัยสุราเมรัยเนี่ยก็คือว่าดื่มในลักษณะที่ไม่ให้ประมาทดื่มที่ยังพอมีการสำรวมได้โดยดูจากเรื่องของวาจาว่ามีการพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไหมถ้าดื่มแล้วมันจนถึงเลยว่าพูดเพ้อเจ้อนะเพ้อเจ้อนี่คือการพูดให้ตลกหัวเราะกันเล่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำโกหกเล็กๆน้อยๆอ่ะเนี่ยพูดเพ้อเจ้อละ
1: ก็ไม่ควรถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ก็ถือว่าถ้าคุณดื่มถึงจุดนั้นคือประมาทแล้วไง
1: จ้ะค่ะ
0: คือนี้บางคนเป็นอย่างนี้ด้วยนะว่าไม่ได้ดื่มนะไม่ได้ดื่มแต่ว่าพูดเพ้อเจ้อเนี่ยแหมเอาเต็มที่เลยเราดูทีวีเงี้ยพวกรายการตลกอะไรเงี้ยบางทีคำพูดนี่ก็คือมันจะบอกได้ว่าเป็นคำพูดเพ้อเจ้อให้ตลกเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละก็คือว่าประมาทแล้วนะผิดสัมมาวาจานะคือทำมิจฉาวาจานะคือค่ามันเท่ากับกินเหล้าเลยนะต้องว่าไงก็ว่าแต่ว่าไม่ได้เมานะแต่ว่าด้วยคำพูดเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้โกหกก็จริงอ่ะมันก็จะค่าเท่ากับความการดื่มเหล้าทำให้ประมาทเพราะว่ามีนัยยะอื่นที่พระพุทธเจ้าท่านเอาเรื่องของดื่มสุราเนี่ยออกไปแล้วก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเข้ามาแทนก็คือพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่หมายถึงยุยงให้แตกกันแล้วนำความข้างนี้บอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เป็นต้นก็ให้เรารักษาให้ดีรักษาให้ดีก็จะดีได
1: ้เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าการที่ว่าเราจะรักษาศีล5เนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าอยู่ที่จิตใจเรามากกว่
0: า
1: ว่าเราตั้งใจว่าเอาละมีเจตนาว่าเราจะรักษาศีล5ละวันนี้เราก็ลงมือทำเลยอย่างนั้นที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะทีนี้มันไม่ต้องคือเราถ้าเราอยากจะทำนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างที่โยมตั้งใจทำอยู่เนี้ยอย่างสมมติว่าจะรักษาศีล5เนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เริ่มด้วยมยังพันเตวิสุงเลยเจ้าค่ะก็ทำเหมือนอย่างที่พระท่านสอนเลยอย่างนั้นมันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์หน่อยอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เจ้าค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อาฉันรักษาศีล5มันเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าถ้าเผื่อเราได้พระเจ้าพระสงฆ์มาให้เราอาราธนารักษาศีล5เนี่ยโยมว่าแน่นอนจิตใจเราดีแน่เลยหรือว่าก็ตัวเราเองทำเนี่ยเริ่มด้วยมยังพันเตวิสุงเลยเนี่ยพระอาจารย์ว่าดีกว่าการที่ว่าอยู่ๆเราก็บอกเอาละฉันรักษาศีล5ตั้งใจทำอะไรเงี้ยพระอาจารย์ว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนเจ้าคะขออนุญาตถาม
0: คือเป็นงี้ว่าไอ้รูปแบบพิธีกรรมใช่ไหมรูปแบบพิธีกรรมเนี่ยคือมันจะมีการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาเพื่อให้เกิดการกระทำทางใจให้จิตมันน้อมไปเนี่ยได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันช่วยได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือจิตเราจะน้อมไปทางไหนกายวาจามันช่วยได้หรือจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจามันก็จะน้อมไปทางนั้นได้นั่นคือมันขึ้นทำงานทั้งสองทางแต่ทั้งดีและไม่ดีก็คือถ้าจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจาเราก็จะน้อมไปทางนั้นหรือกายวาจาเราน้อมไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการกระทำทางกายทางวาจาในที่นี้คือยกมือขึ้นในยืนท่าพนมอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์นี่คือทางกายละปากนี่คุณก็พูดบาลีด้วยโอ้วิสุงขึ้นมาอย่าง
1: เงี้ย
0: จิตมันจะน้อมไปได้มันช่วยได้แต่มันช่วยได้ทีนี้สำหรับคนที่ว่าฉันก็น้อมจิตไปเลยก็ได้เหมือนกันต้องสำคัญที่จิตเจตนานี่คือศีลต่างหาก แล้วกายวาจาเป็นการกระทำที่ช่วยให้เจตนาเราตั้งมั่นอันนี้ช่วยได้แน่แล้วก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ได้ได
1: ้โยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนเขาแนะนำมาเจ้าค่ะก็บอกก่อนเราจะนอนเนี่ยเราจะสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอาราธนารักษาศีลเลยไม่ยังพันเตนี่เลยศีล5นี่แหละจากนั้นเราก็หลับไปเขาบอกว่าช่วงเราหลับเนี่ยเราไม่มีทางละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลย
0: อ
1: ันนี้จะได้บุญเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้บุญมากด้วยทุกคืนทุกคืนอันนี้มันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมเจ้าค่ะ
0: โอ้พระอาจารย์มาเป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะว่าก่อนนอนเราระลึกถึงศีลใช่ไหมนั่นเป็นศีลานุสตินะคุณชัยเป็นศีลานุสติ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเลยเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยศีลานุสตินี่เพราะว่าอนุสติมี10อย่างนั่นคืออานาปานสติกุฏฐานุสติกายคตาสติศีลานุสตินี่ก็เป็น1ใน10อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงศีลนี่คือดีแน่นอนเพราะกายวาจาถูกคุมด้วยศีลละใจเราถูกคุมด้วยสติจะเป็นศีลานุสติเนี่ยอันนี้คือเยี่ยมเลยแต่เป็นที่ที่ดีด้วยอาจารย์ว่าแต่ก่อนนะเราลึกถึงศีลเราไปดีแน่นอนแต่ถ้าแบบไม่ตื่นขึ้นอ่ะก็ไปดีอ่ะตื่นมายังต้องลึกถึงศีลต่อโอ้โหอันนี้ส่งมากอันนี้ส่งมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ประการถัดมาประการถัดมาคือเรื่องว่าถ้าเราผิดแล้วเราผิดแล้วจะแก้ไขยังไงเพราะศีลมันด่างไปแล้วมันพร้อยไปแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือถ้ามันผิดไปแล้วก็แก้ใหม่เหมือนเชือกมันขาดไปแล้วเสามันล้มไปแล้วแล้วเราปลูกสัตว์เอาไว้มีนกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงเราเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแต่ละเส้นละเส้นแต่ละตัวละตัวปลายด้านหนึ่งเอามาผูกกับเสาทีนี้ถ้าว่าถ้าเชือกมันขาดเสามันล้มเนี่ยเราก็ตั้งเสาขึ้นใหม่ผูกเชือกขึ้นใหม่เหมือนกันว่าไอ้ฉันตั้งใจว่าฉันจะรักษาศีลนะแม่แต่ว่ามันเผลอตกยุงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือเผลอพูดโกหกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ว่าระลึกได้เนี่ยแล้วเราเผลอแล้วระลึกได้โอ้โหดีมากเลยคุณเดชัยดีมากจริงๆคือแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่าที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยก็จริงไม่ทำผิดเลยเนี่ยมันดีกว่าจริงแต่ว่าถ้าคุณทำผิดแล้วคุณนึกได้เนี่ยไอ้นี่มันดีรองลงมาเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับว่าทำผิดแล้วฉันก็จำไม่ได้เลยฉันก็แบบผิดแล้วผิดตอนไหนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าจะไม่ได้แคร์เลยมีแต่พูดไปสักแต่ว่าพูดแล้วก็ทำเป็นพิธีกรรมแต่จิตใจไม่ได้น้อมไปอันนี้มันก็คือไม่ได้ผลหรือไม่ได้รักษาศีลจริงแต่พอเรารักษาศีลแล้วเราผิดพลาดไปแล้วเรานึกได้อะศีลกลับมาทันทีศีลานุสติมาทันทีนะเพราะคุณนึกถึงศีลแล้วเลยไง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าไอ้เราด่างไปแล้วนะก็นั่นแหละคุณยังนึกถึงศีลที่ว่าฉันทำถูกฉันควรต้องทำถูกยังไงไงในข้อที่เราผิดไปเนี่ยไอ้ที่ว่าฉันต้องทำถูกยังไงในข้อที่เราผิดไปนั่นศีลานุสติเลยไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเรามองมุมผิดด้านเรามองมุมผิดด้านคือว่าโอ้ยฉันผิดแล้วฉันผิดไปแล้วนั่นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นศีลานุสติละมันกลายเป็นความกังวลใจความเศร้าใจความเหน็ดเหนื่อยใจบางทีผิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยก็ท้อใจอีกซึมเศร้าอีกอ่ะหนักก็ไปอีกนี้อันนั้นคิดผิดคิดผิดอย่างเงี้ยคือไม่ได้เกิดศีลานุสติคิดผิดอย่างนี้พอมีความเท้าใจแล้วมันยิ่งจะปฏิบัติยากแต่มันก็คือจะไม่ได้แก้ไขเรื่องความด่างพร้อยได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอ๊ะฉันผิดแล้วเราก็ท้อเลยเนี่ยคือกิเลสมันเราสองทางนะคุณอาจารย์ในข้อแรกพอเราผิดพลาดแล้วเราก็ท้อเลยเราก็เลยไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ตั้งใจอะไรอีกแล้วอันนี้ก็ทางหนึ่งใช
1: ่
0: ไหมหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าให้เราแบบผิดอยู่เรื่อยเราไม่ได้สนใจแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยผิดอยู่เรื่อยนี่มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอ่ะ คุณนำผิดศีลอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยนะเอ้ยฉันผิดอีกแล้วเนี่ยโอเคโอเคฉันจะแก้ไขเดี๋ยววันต่อไปผิดอีกละไอ้ที่ว่าคุณจะไม่โกหกถูกจับโกหกได้ละ
1: คือ
0: ถ้าเราลึกได้จริงๆเราจะไม่ได้ผิดพลาดอยู่เรื่อยไงเข้าใจปะ
1: คือจะต้องตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกจะไม่โกหก
0: มันจะแก้ไขได้อะมันจะแก้ไขได้ที่ว่าแก้ไขไม่ได้หนึ่งก็เพราะว่าท้อใจหรือสองคุณก็ลึกไม่ได้ไงท้อใจว่าฉันต้องทำต่อแล้วจะไม่ไหวละหรือก็ลึกไม่ได้มันก็เลยไม่ทำหนึ่งก็เลยเผลอเลยกิเลสเอาเราสองทางเสมอเพราะฉะนั้นการที่เรานึกได้ว่าเอ้ยฉันทำผิดศีลนะเนี่ยพอโดนนั่นดีแล้วแล้วก็ตั้งใจต่อไงว่าเอ้ยงั้นฉันต้องทำให้ถูกเราจะแก้ไขจุดที่เราผิดได้ที่ผิดอยู่นั่นมันก็จะไม่ได้ผิดซ้ำๆผิดซ้ำๆอยู่เรื่อยไงมันก็จะเริ่มมีการพัฒนาตรงนี้แค่นี้เองที่ว่าจะแก้ศีลด่างพร้อยนี่แก้ตรงนี้รายละเอียดเจาะลงไปเช่นว่าถ้าตบยุงเงี้ยนะเออฉันตบยุงพวกทันทีอย่างเงี้ยอุ้ยลืมไปแล้วใช่ปะลืมไปแล้วทำไงยุงตายไปแล้วจะแก้ยังไงใช่ปะคุณไปสะกิดยุงก็เหลือแต่ซากแล้วทำเงี้ยจะเอาอะไรมันหยดลงไปเอายาหยอดตามันหยดลงไปเอาน้ำมันกัญชาหยดลงไปให้มันฟื้นขึ้นมาโอ้มันจะไม่ได้ว่าแก้ที่ด่างพร้อยได้อยู่แล้วคือมันตายไปแล้วไงเอางั้นเราก็ตั้งใจใหม่ว่างั้นฉันจะไม่ตบยุงแล้วก็คิดอย่างนี้ว่างั้นฉันจะให้ทานเลือดเอาเราไปบริจาคเลือดได้ต้องเป็นถุงเป็นถุงอ่ะให้ทานยุงสักหยดนึงอ่ะว่ายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: คิดอย่างนี้ก็ได้นะ
1: ให้กัดไปเลยถ้าตัวถัดไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: อย่างนั้นหรือจะเอื้อมมือไปหยุดสักนิดนึงอันนี้จะแก้ไขที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันกลับไปย้อนหลังไม่ได
1: ้
0: มันก็ช่วงมีประเด็นตรงนี้อยู่นะคุณดวงใจว่าถ้าอนันตริกรรมล่ะเอออนันตริกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าห้อยเลือดอย่างเงี้ยอุ้ยอนันตริกรรมก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะ
1: หนักหนาสาหัสแก้ไม่ได้แน่นะเจ้าค่ะ
0: คือเราจะพูดถึงว่าแม้แต่ฆ่ามดฆ่ายุงนี่เองก็ตามนะก
1: ็
0: คือตายไปแล้วคุณจะทำไงหรือเอาง่ายๆพูดโกหกเงี้ยคุณพูดไปแล้วคุณจะทำไงเรื่องว่ามันพูดไปแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยแก้คือคุณไม่ทำความจริงให้ปรากฏมันก็จะไม่ใช่ว่าเรียกว่าแก้หรอกคุณจะเพราะว่าคำนั้นเราพูดไปแล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเนี่ยหมายความว่าคุณทำกรรมใดคุณต้องได้รับผลกรรมแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ต้องได้รับผลของกรรมที่คุณได้พูดโกหกไปแล้วหรือประพฤติผิดในการไปแล้วแล้วสมมติว่าเรายอมรับความจริงอ่ะสมมติคุณประพฤติผิดในกามเช่นมีกิ๊กอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็เลยไปบอกคู่เราว่าเออเนี่ยเธอฉันเคยมีกิ๊กอย่างนี้เอ้าแล้วถามว่ามันจะไปแก้ไขยังไงเพราะมันผ่านมาแล้วมันคุณมีไปแล้วเงี้ยแล้วจะบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีคือยังไงตอนนี้คุณก็ต้องไม่มีอยู่แล้วป่ะใช่ป่ะตอนนี้คุณก็ต้องไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วตอนนี้คุณต้องพูดความจริงอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาแล้วมันคือผ่านมาแล้วนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันไปแก้ตรงที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะไม่ได้ไงคือคอนเซปต์ของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มีลักษณะว่าการล้างบาป
1: เจ้าค่ะห
0: มายว่าที่ทำไปแล้วมันล้างได้มันไม่ใช่คือมันทำไปแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นก็คือว่าที่อยู่ตอนนี้คุณก็รักษาให้มันดีแล้วกันมันคืออันใหม่นะมันไม่ใช่ไปแก้ของเก่านะอันนี้คืออันใหม่ศีลอันใหม่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลใหม่เราก็ทำให้ดีได้กันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็คงเปรียบเสมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าอะไรที่เรากระทำไปแล้วที่มันผิดเป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วความจริงข้อหนึ่งก็คือเมื่อเราสร้างกรรมอะไรไว้ที่กรรมดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนไม่ว่าจะทางดีหรือทางชั่วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่เพียงเรามีทางแก้อยู่นิดเดียวทางแก้นี่ไม่ใช่ว่าล้างบาปไปนะเจ้าค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำบุญให้มากขึ้นเหมือนกับเราให้เป็นสายน้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอเรามีบาปน้อยๆเป็นเกลือก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ว่ามันก็เจือจางอ่ะเจ้าค่ะมันไม่มาเป็นผลถึงเรานี่พระอาจารย์พูดประเด็นนี้ไว
0: ้
1: โยมอยากให้พระอาจารย์เน้นตรงนี้นิดนึงอ่ะเจ้าค่ะ
0: นี่มันจะมาสอดคล้องกับในคำถามข้อต่อไปพอดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็นี้เป็นหนึ่งคำถามก็ต่อไปก็อธิบายข้อนี้ก่อนนะว่าบาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันก็คือเปรียบเหมือนกับก้อนเกลือแล้วบาปนั้นจะต้องให้ผลผลของเกลือนั้นก็จะทำให้เกิดความเค็มถ้าคุณเอาไปละลายในน้ำมันจะเค็มมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือมากถ้าน้ำน้อยเกลือหนึ่งก้อนก็จะเค็มมากถ้าน้ำมากเกลือหนึ่งก้อนเท่าเดิมก็จะเค็มน้อยในความเค็มของเกลือนี่คือผลที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับว่ามันจะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากเนาะผลนั้นคือวิบากเนาะที่เราทำความชั่วไว้คือเกลือเนาะความดีที่เราเพิ่มนั้นคือน้ำนั่นเองน้ำเนี่ยคือความดีที่เราทำในปัจจุบันเนาะถ้าทำน้อยมันคือมีน้ำน้อยถ้าทำมากมันคือมีน้ำมากแล้วก็จะช่วยบรรเทาผลที่จะได้รับได้ล่ะแต่ยังไงเกลือมันก็ยังเป็นเกลือมันต้องเค็มแต่มันอยู่แค่ว่ามันจะเค็มน้อยหรือเค็มมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราผิดศีลก็คือคุณสร้างเกลือกันแล้วใช่ไหมโอ้งั้นทำไงแก้ไงเกลือมันออกไปไม่ได้คุณก็ทำน้ำเพิ่มไงแก้อย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะมาแก้อย่างนี้ด้วยบทและเพียงจะได้อย่างนี้เราก็จะทำให้มันเค็มน้อยหน่อยก็พอไปได้นั่นเองใช่ปะ
1: เจ้าค่ะตาดูเจ้าค่ะก็สอดคล้องกับคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามักจะได้ยินกันเสมอๆเลยว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้าค่ะแล้วเราก็จะเวลาทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่แนะนำกันมาเจ้าค่ะว่าในการทำบุญต่างๆนั้นเราก็ขอให้อุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรท่านแล้วก็ขอโอโหสิกรรมกับท่านให้ท่านยกโทษให้เราอ่ะนะเจ้าค่ะทีนี้คำถามนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราโอโหสิกรรมขอโอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วและเจ้ากรรมนายเวรท่านก็โอโหสิกรรมให้เราแล้วเนี่ยท่านผู้ถามถามว่าคนคนนั้นน่ะยังจะต้องรับกรรมนั้นอีกหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เอาคำว่าโอโหสินี่ก่อนนะคุณอาจารย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าโอโหสิเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนาะเป็นภาษาบาลีเอาเฉพาะคำนี้ก่อนเนาะแปลว่าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วคือมันจบไปแล้วคือได้ทำไปแล้วไงกรรมเนี้ยได้กระทำไปแล้วคือมันผ่านมาแล้วโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ได้หมายความว่าให้อภัยกันหรือไม่ให้อภัยกันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นทีนี้ภาษาไทยภาษาไทยเมื่อกรุ๊ปอาจารย์พูดถึงภาษาบาลีเนาะพูดถึงภาษาบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้โหสิบรอดได้กระทำแล้วทีนี้พอเราเอามาใช้เป็นภาษาไทยจะมีความหมายในบริบทที่พูดถึงว่าขออภัยขอโทษนะขอโทษนะเอาอย่างนี้แล้วกัน
1: ใช่จ้า
0: อโหสิในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าขอโทษหรือว่าขออภัยนะแต่พอเอามาใช้เป็นภาษาไทยเราจะหมายถึงความว่าขอโทษแล้วกันคุณให้อภัยฉันนะอย่างนี
1: ้
0: หมายถึงในบริบทอย่างนั้นในภาษาไทยเรานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เอาตรงส่วนที่เป็นภาษาบาลีก่อนว่าอโหสิกรรมนี่คือกรรมที่ได้กระทำแล้วมันจบไปแล้วยังไงคุณได้กระทำแล้วคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างที่คุณเตือนใจได้พูดเมื่อสักครู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ต่อว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราเขาจะผูกเวรเราหรือไม่ผูกเวรเราก็ตามกรรมอะไรที่เราทำเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเอาใหม่ก่อนนะสมมติเราทำความดีให้ใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเขาไม่ appreciate เราเลยไม่ appreciate นี่คือไม่แบบ
1: ไม่ได้ชื่นชมชื่นชอบอะไรเลย
0: ไม่เลยแต่เราทำกรรมดีใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำกรรมดีนี่คือหมายถึงพูดดีคิดดีทำดีกับเขาอะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เขาไม่เห็นค่าของความดีเราเลยนะโอเคไม่มีปัญหาป่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราก็ทำความดีป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาคุณยังไงไอ้กรรมนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปแล้วนั่นคือบริบทของคนไทยเรามักจะใช้คำว่าอโหสิกรรมแบบว่ากรรมทั่วเท่านั้นเองด้วยนะไม่ใช่มันคือกรรมดีนะนี่พระอาจารย์ลองพูดถึงภาษาบาลีนะว
1: ่
0: ากรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่คุณได้ทำไปแล้วแล้วเขาจะเห็นความดีของกรรมนั้นคุณไหมหรือเขาจะเห็นความไม่ดีผูกเวรหรือไม่พอใจกับกรรมชั่วของเรานั้นไหมก็ตามนะยังไงมันทำไปแล้วไงเข้าใจปะทำไปแล้วไงคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แน่นอนเนอะจะเค็มมากเค็มน้อยก็เท่านั้นเองเนอะว่ามันจะได้รับ ผลก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากหรือบางทีกรรมดีคือมันตรงข้ามกันด้วยทั้งสองอย่างนะว่าถ้าเราเปรียบเกลือเนี่ยนะเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วความเค็มเนี่ยก็จะเป็นผลของความไม่ดีนั้นนะผลนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนี้อาจจะต้องพูดตรงนี้ก่อนว่าคือถ้าเรามีความเข้าใจว่าจะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นความเข้าใจนี้ผิดความเข้าใจนี้ผิดไม่ใช่หลักเรื่องของกรรมเลยแต่หลักเรื่องของกรรมคือทำสิ่งใดจะได้รับผลของสิ่งนั้นซึ่งผลกับตัวมันไม่เหมือนกันมันเป็นสองช็อตมันคนละอย่างกันมันคนละสถานะคนละเวลาคนละเหตุและผลเช่นว่าถ้าเราบอกว่าคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดว่าคุณทำสิ่งใดคุณต้องได้รับสิ่งนั้นคำนี้เป็นจริงเนี่ยคุณฆ่ายุงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าดิ
1: ถ
0: ูกปะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณฆ่ายุงเนี่ยผลของการฆ่ายุงมันไม่ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏคือมันจะไม่มีทางที่จะบรรลุนิพพานได้เลยมันจะไม่ได้หรือมันไม่มีช่องให้ไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีช่องระหว่างเหตุและผลให้มันพอจะแบบมานูเวอร์พอจะเคลื่อนหรืออะไรไปตรงกลางยังไงมันไม่ได้เลยเนาะมันก็จะไม่จบแต่จริงๆแล้วคือคุณทำกรรมอะไรคุณได้รับผลของกรรมนั้นเช่นถ้าเราฆ่ายุงเนี่ยอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าแต่เราจะมีอายุสั้นหรือถ้ามากจริงๆอ่ะคุณจะไปตกนรกได้นะไปตกนรกได้หรือมีอายุสั้นได้หรือมีโรคไปเคยเจ็บมากก็ได้นั่นคือผลของการที่ฆ่าสัตว์นี่เป็นผลมันก็จะต่างกันเพราะผลเนี่ยจะให้เวลาปัจจุบันให้เวลาตัดมาให้เวลาตัดมาตัดมาอีกให้ผลเบาให้ผลหนักให้ผลสนับสนุนให้ผลตัดร้อนมันได้หลายอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกรรมไม่ดีเราก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องกรรมดีด้วยกรรมดีทุกอย่างที่เราทำต้องได้รับผลแน่นอนโอเคนะชั่วด้วยนะอย่างนี้นะว่าไปแล้วดีเนี่ยด้วยต้องได้รับผลแน่นอนแต่บางทีผลมันอาจจะออกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะจอกต่อไปหรือบางทีอาจจะไม่ได้ออกต่อไปอาจจะออกต่อไปอีกก็ได้บางทีกรรมดีที่คุณทำเนี่ยมันจะให้ผลแต่ว่าอาจจะให้ผลเบาลงก็ได้ถ้าตอนนี้กรรมชั่วมันให้ผลอยู่แต่ถ้าคุณต้องการให้กรรมดีมันให้ผลมันก็จะให้ผลเบาลงเพราะกรรมชั่วมันยังให้ผลอยู่ให้ผลเยอะอยู่เงี้ยกรรมดีเราจะได้ผลไหมได้อยู่แต่มันจะเบาลงไม่ใช่ว่ากรรมดีมันจะต้องได้ให้ผลดีมากๆทุกครั้งทุกคราวนะอาจจะเบาลงก็ได้นะให้ผลตัดรอนก็ได้หรือบางทีกรรมดีบางอย่างไม่ให้ผลก็ได้นะคุณดนใจ
1: ม
0: ีนะกรรมดีที่ไม่ให้ผลหรือกรรมชั่วที่ไม่ให้ผลก็มีหนึ่งก็จะเรียกว่าอโหสิก็ได้คือแบบไม่ให้ผลเลยก็อย่างเช่นว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วของพระอรหันต์นี้เป็นต้นพระอรหันต์ทำดีอย่างเงี้ยนะกรรมดีนั้นจะไม่ให้ผลแล้วเพราะว่าท่านจะปรินิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็จบแล้วศีลที่ท่านรักษาเนี่ยจะไม่ได้ให้ผลว่าต้องไปสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมันให้ผลยังไงไม่ได้แล้วมันจบแล้ว
1: เพราะท่านดับเย็นไปแล้วถึงเจ้าค่ะสู่นิพพานไปแล้วเจ้าค่ะ
0: อันนี้พูดภาษาบาลีนะพูดบาลีอธิบายเป็นภาษาไทยนะว่าอโหสิกรรมยังไงมันก็ทำไปแล้วทั้งดีและชั่วให้ผลแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างตัดรอนบ้างสนับสนุนบ้างทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่าคนนั้นที่เราทำเขาจะเห็นดีด้วยหรือเห็นชั่วด้วยหรือจะผูกเวรด้วยหรือจะสนับสนุนด้วยอนุโมทนาด้วย
1: ค
0: ือไม่แคร์เลยไม่ได้เกี่ยวละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็ต้องกลับมาถึงจุดที่ว่าแล้วถ้ามาภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยเรากำลังจะพูดถึงว่าถ้าคนนั้นเขาอนุโมทนาเราในกรรมดีที่เราทำบุญเราจะได้บุญมากขึ้นป่ะหรือคนนั้นเขาอาฆาตให้เราในกรรมชั่วที่เราทำเราจะได้ผลในกรรมชั่วนั้นมากขึ้นเปล่าคือตะกี้ฟันตรงไปแล้วนะว่ายังไงก็ได้นะใช่ป่ะที่มันจะมากขึ้นหรือมันน้อยลง แล้วถ้าสมมุติว่าเขายกโทษให้ก็ต้องตรงข้ามด้วยนะว่าถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขาผูกเวรเราจะได้ผลมากขึ้นไหมหมายถึงผลแห่งกรรมชั่วนะน
1: ะ
0: แล้วถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขายกโทษให้เราจะได้ผลแห่งกรรมชั่วนั้นลดลงไหมหรือถ้ากรรมดีคือต้องฟังต้องคิดตามให้ดีนะเพราะตอนนี้มันจะเริ่มเพิ่มตัวแปรจาก2เป็น4แล้วใช่ป่ะ
1: เจ้าค
0: ่ะกรรมดีที่เราทำถ้าคนที่เราทำให้เนี่ยเขาไม่เห็นค่าเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นป่ะหรือได้ลดลงป่ะหรือถ้าเขาเห็นค่ามากๆ appreciate เรามากๆก็อนุโมทนากับเรามากๆเราก็จะได้ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นเพิ่มขึ้นป่ะ
1: โยมว่าไม่เจ้าค่ะโยมว่าไม่
0: คุณใจลองคิดดูว่าท่านฟังลองคิดดูใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าคือยังไงกรรมมันเป็นของเฉพาะตนไง
1: เจ้าค่ะ
0: หลักการนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกรรมเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ว่าเราจะส่งให้คนอื่นเขาได้หรือทำแทนให้กันยังไม่ได้เลยอะทำแทนให้กันไม่ได้ด้วยนะแล้วถามว่าแหมแล้วเขาจะยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจกับเรามันก็ไม่ได้ไงม
1: ัน
0: ก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉพาะส่วนที่เราทำตรงนั้นนะตรงนั้นนะแต่มันเป็นอย่างนี้คุณใจว่าในกรณีของถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วคนอื่นเขาแบบว่าอาจจะไม่ยกโทษให้หรือคือยังผูกเวรอยู่จะไม่พอใจเจอโอเคปะสมมติเราทำกรรมไม่ดีนะแล้วมีคนก็ไม่พอใจเราอาจจะมีความกังวลใจเพิ่มเติมมีความกังวลใจเพิ่มเติมไอ้ความกังวลใจที่เพิ่มเติมจากที่คุณทำไปแล้วนู้นนะสมมติเช่นว่าด้วยความก็จะผิดบางประการอะสมมตินะสมมตินี่คือยกเคสนะคุณใจยกเคสที่ไม่ดีก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ยกเคสที่ไม่ดีเช่นว่าเรามีความก็จะผิดบางประการเราก็จะไปด่าไอ้คนนี้เอาไว้ด่าในดามเอาไว้แล้วกันนะสมมตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราไปด่านายดามเอาไว้ว่านายดามเนี่ยมันชั่วอย่างนี้เลวอย่างนี้เรียมอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยคุณด่าโดยอย่างนี้มันเป็นมิจฉาวาจาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นายดามเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เป็นอย่างนั้นจริงยังไงคุณได้รับผลของกรรมแน่แล้วก็จะต้องแบบถูกเขาด่าบ้างหรือไปตกนรกบ้างก็เป็นไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้นายดามเขาอาจจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราหรือปลูกเวรกับเราหรือไม่ปลูกเวรกับเราอันนี้คือมันจบแล้วเราได้ทำไปแล้วใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าต่อมาภายหลังเรารู้ความจริงว่าเอ้ยนายดำก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเฮ้ยเราจะรู้สึกผิดทันทีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนั่นนี่นะเราจะรู้สึกผิดทันทีทีนี้ว่าเราไปขอขมานายดำแล้วก็ขมานายดำนายดำก็จะไม่ให้อภัยเธอหรอกฉันไม่ให้อภัยเธอนะเพราะว่าเธอมาด่าฉันอย่างนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอสมมตินายดำก็พูดอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้กรรมที่เราทำไปแล้วยังไงเราก็ได้รับผลแน่นอนใช่ปะแต่พอเขาไม่ให้อภัยแล้วเราจะเกิดความกังวลใจนะโอ้ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วเนี่ยความกังวลใจเนี่ยเป็นบาปใหม่เพิ่
1: ม
0: เติมขึ้นมา
1: แบบร้อนใจขึ้นมา
0: ใช่ไหมมันก็เป็นความร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าผลของกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ความร้อนใจมันเกิดขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เขาทีนี้ต่อให้ว่าถ้าได้ทำเขาให้อภัยเราโอ้คุณไม่เป็นไรหรอกนี่เข้าใจผิดกันทุกอย่างมันก็ผ่านมาแล้วไม่ต้องพูดถึงมันหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: เขา
0: ให้อภัยเราแล้วถามว่าเราจะไม่ต้องรับผลของกรรมที่เราทำไปเมื่อคราวก่อนนู้นหรอไม่เลยนี่เราคุยกันไปแล้วไงใช่ไหมว่าเราต้องได้รับอยู่แล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราก็จะมีความสบายใจขึ้นบ่าให้ความสบายใจใหม่นั่นแหละมันก็เป็นของใหม่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นของใหม่หรือเรารู้ถึงความว่าเอ้ยเราผิดไปแล้วนะเนี่ยว่าเราเข้าใจเขาผิดไปอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความที่ว่าคุณเกิดปัญญาขึ้นมีความเข้าใจใหม่ขึ้นแล้วจะมีความกังวลใจว่าตรงนั้นฉันผิดไปแล้วคือมันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสภาวะจิตใหม่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมอันนี้คือเคสที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะเหมือนอย่างน้อยเราก็สบายใจขึ้นว่าเขาแบบไม่ถือโทษไม่มาขุ่นเคืองผูกเวรกับเราแล้วแต่ว่าผลกรรมที่เราทำเนี่ยที่ทำไม่ดีไปหรือว่ามีมิจฉาวาจาต่อเขามันก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วเราก็จะต้องได้รับ
0: แน่นอน
1: กรรมส่งมาให้เราอยู่ดีนะจ๊ะ
0: ที่สบายใจใหม่เนี่ยของใหม่นะของใหม่แต่ในเรื่องเก่านั้นก็ใช่ไหมที่สบายใจคือของใหม่
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคืออะไรคุณเดชัยว่าถ้าสมมติเขาไม่ให้อภัยเรานะ แล้วคุณจะกังวลใจอะไรอ่ะไอ้ที่เขาผูกเวรนั่นน่ะมันคือเวรของเขาไงแต่เราไม่ผูกเวรไงเข้าใจป่ะเพราะนั้นคอนเซปต์ของเจ้ากรรมนายเวรมันจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาคุณเข้าใจคำเนี่ยคุณไปเสิร์ชดูเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนี่ไม่มีความเป็นเจ้าเก่าเจ้าของในพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วว่าคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าเก่าเจ้าของอะไรกรรมเนี่ยมันมีอยู่นะการผูกเวรเนี่ยมันมีอยู่แต่ความที่ว่าเราจะต้องมาเป็นเจ้าเก่าเจ้าของเลยมันไม่มีกรรมมันคือกรรมเหมือนกรรมก็ต้องได้รับผลกรรมก็อันหนึ่งผลของกรรมก็อันหนึ่งผูกเวรก็อันหนึ่งคุณไม่ผูกเวรก็อีกอันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าความที่เราจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีภาระผูกพันกันมันอยู่ที่คุณปล่อยวางได้ไหมแค่นั้นเองเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเขาผูกเวรกับเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ใช่ปะไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ผูกเวรไงถ้าเราไม่ผูกเวรแล้วเขาจะมาผูกเวรกับเราเราก็ไม่มีปัญหาไงนึกออกไหมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าต่อให้เขาไม่ให้อภัยเราโอเคไหมเขาผูกเวรกับเราไอ้เวรนั่นน่ะมันเป็นของเขาไงมันไม่ใช่ของเราไง
1: อ๋อเจ้าค่ะแล้วคำนี้มันมาได้ไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเราก็เชื่อกันมากเลยเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้าค่ะทำบุญทีไรก็จะต้องส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็คงจะดูนิทานเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตมากเกินไปพระอาจารย
1: ์เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความเข้าใจที่ว่าใครเป็นเจ้าก้องเจ้าของอะไรเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วแล้วก็พอเราดูนิทานนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: มันเลยทำให้พัฒนาความเห็นที่ผิดไปและเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแต่ว่าการผูกเวรเนี่ยมันเป็นกรรมของเขาไงมันเป็นกรรมของเขาต่อให้เขาไม่เลิกจองเวรเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำชั่วแล้วเนี่ยให้เราสบายใจเลยไงไอ้ความกังวลตรงนี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ขึ้นมาความกังวลว่าแล้วถ้าเขายังจองเวรกับเราก็ต้องถูกจองล้างจองผ่านฉันไม่อยากได้อย่างเงี้ยกังวลใจใหม่ละกังวลใจใหม่ละไอ้ความกังวลเนี่ยทำให้ยึดถือไงความกังวลทำให้ยึดถือแล้วก็เห็นด้วยความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้ความเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันจึงมีขึ้นมา
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แต่จริงมันไม่มีเราจะเห็นว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราติดหนี้เขามันไม่ใช่แล้วถ้าเขาจะไม่ให้อภัยเราเลยเราต้องเป็นหนี้เขาตลอดการช้านานหรอดูอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเงี้ยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทำดีทุกอย่างไงใช่ปะล่ะสะสมบารมีอะไรต่างๆเป็นโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตก็ตามจองล้างจองผ่านไม่เคยให้อภัยไม่เคยให้อภัยจองเวรผูกเวรผูกเวรจองเวรทุกชาติทุกชาติไปแล้วถามว่าท่านเป็นหนี้กันตรงไหนนี่ทุกชาติก็ให้ไปแล้วเอ๊ะทำไมมันหนี้มันเยอะแต่ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอดีเนี่ย คือมันคนละอย่างไงคุณใจมันไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรแต่อย่ากังวลกังวลเนี่ยมันทำให้ยึดถือเป็นตัวตนคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราไปติดหนี้เขาก็ทำความดีมันก็จบไม่กังวลใจมันก็จบเขาจะผูกเวรมันเรื่องของเขาเขาจะไม่อภัยนั่นกรรมของเขาเรื่องว่ากรรมเขาคนนั้นได้รับนะโอเคน
1: ะ
0: เดี๋ยวแล้วทีนี้ตรงข้ามมันก็ด้วยเหมือนกันนะตรงข้ามอันนี้เราเคลียร์แล้วนะยังมีความกังวลใจข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับอกุศลธรรมกรรมไม่ดีตรงไหนบ้างหรือเปล่าคิดว่าชัดเจน
1: ไม่มีเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะตอนนี้มาทางกรรมดีบ้างอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือในเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกรรมไม่ดีเนี่ยคือเราสี่ด้านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้มาส่วนกรรมดีถ้ายกเคสเอาตัวเราไปทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าให้ทานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้คุณไปนั่งสมาธิคุณก็ให้ทานด้วยแล้วโอเคดี
1: เ
0: พราะว่ามีนายขาวเนี่ยเขาเห็นความดีของเราใช่ป่ะเขาก็เลยโอ้โหมายกย่องเราอย่างมากเลยโอ้คุณเตือนใจโอ้ท่านผู้ฟังนี่เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้เอาโน่นนั่นนี่โน่นโอเคป่ะเขาก็มายกย่องเราใช่ป่ะเขาก็มาอนุโมทนากับเราอ่ะโอ้คุณให้ทานมานี่เนาะโอ้ขอให้สูงส่งให้ขึ้นสวรรค์ชั้น8ชั้น6อ่ะสวรรค์มี6ชั้นถึงพรหมโลกไปเลยนะให้เป็นปัจจัยส่งถึงนิพพานแล้วก็นิพพานไปแบ เร็วๆพลันอะไรคือเขาก็จะพูดดีไปงั้นงี้โน่นใช่ป่ะนายขาวโอ้พูดดีมากเลยโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มาพอนายขาวที่เขารู้ความดีของเราเนี่ยเขาก็เลยพูดดีขึ้นมาคำถามเรื่องนี้ว่าแล้วถ้านายขาวเขาไม่ได้พูดดีอะไรเลยคือสมมติเราไม่ได้เจอนายขาวเลยงี้เป็นต้น
1: ไม่ได้มาชมอะไรเราเลยใช่ไหมคะ
0: คือเราไม่เจอเขาเลยไงใช่ไหมนะเราไม่เจอเขาเลยหลายความดีที่เราทำมามันจะไม่ได้ผลหรอก
1: ได้อยู่แล้วเจ้าค่ะเราทำดี
0: ใช่ใช่ป่ะได้ข่าวว่าจะพูดหรือไม่พูดมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรายังไงก็ได้ดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ประเด็นคือพอเราได้ยินนายข่าวเขาพูดเนี่ยเราก็เริ่มนึกถึงกรรมดีที่เราเคยทำมาไอ้นั่นเป็นจากานุสตินะเพราะคุณระลึกถึงกรรมดีที่คุณเคยได้ทำมาจากการไง
1: เจ้าค่ะ
0: คุณระลึกจากการนั่นเป็นจากานุสติเขาพูดให้เรารู้สึกถึงจากานุสตินั่นคือกรรมใหม่ที่คุณทำขึ้นมาแล้วนะกรรมใหม่นะหรือคุณไปรักษาศีลคุณไปเจริญภาวนาเงี้ยเรารักษาศีลเขาพูดถึงว่าโอ้คุณเตือนใจท่านผู้ฟังในรักษาศีลอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีอย่างนู้นเราก็นึกถึงศีลของเราขึ้นมาก็เป็นศีลานุสติไงนั่นคือกรรมใหม่นะกรรมใหม
1: ่เจ้าค่ะ
0: กรรมใหม่โอเคป่ะกรรมใหม่ที่เราทำขึ้นมาโอเคไหม
1: เจ้าค่ะนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคป่ะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าไม่มีนายขาวมาพูดเรื่องดีๆของเราสมมุตินะไม่มีเราจะกังวลใจหรือแบบว่าเอ๊ะที่ฉันทำไปเนี่ยมันจะได้ป่ะนะ
1: ไม่น่ากังวลนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าเรามั่นใจในความดีแล้วเนี้ยยังไงยังไงมันก็ดีอะเจ้าค่ะ
0: โอเคถูกป่ะงั้นคุณไม่ควรจะต้องกังวลใจว่าไม่มีใครยกย่อง
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดาไม่ยกก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่ประเด็นว่าฉันทำบุญแล้วจะต้องแบบทำความดีแล้วต้องมีคนมายกย่องป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้ามีคนมายกย่องแล้วเราจะได้บุญเพิ่มป่ะตรงนั้นน่ะที่เราทำบาปผ่านมาแล้ว
1: ก็ไม่นะเจ้าค่ะ
0: ก็ไม่นะ
1: ทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้น
0: ก็ที่ผ่านมาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ที่บุญใหม่เนี่ยคุณทำได้ไหมที่ว่าคุณจะระลึกถึงหลักการมันคือจากานุสติหลักการมันคือศีลานุสติคุณจะระลึกถึงโดยที่ไม่ต้องให้เขาพูดอ่ะได้ป่าวะสมมติไม่มีนายขาวพูดเราไม่มีนะแต่เราจะระลึกถึงจากานุสติศีลานุสติที่เราได้เคยทำมาเมื่อคราวก่อนนั้นน่ะโดยไม่ต้องมีนายขาวพูดได้ป่ะ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ก็ทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องได้ดิเ
1: ด
0: ี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ว่าเราดีใจเกินเหตุเนี่ยมันจะไม่เราคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไงคุณใจ
1: อ๋อค่ะบางทีอาจจะหลงลืมตัวไปก็ได
0: ้เออนั่น
1: แหละแบบลอยฟ้องไปเลยเขายกยอมากอะไร
0: โอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันฟังดีนะฟังดีก็เป็นตัวตนไงเพราะเราแบบดีใจเกินเหตุเราก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อสักครู่คือกังวลใจเกินเหตุใช่ไหมเราก็กลายเป็นคิดว่าจะต้องเป็นหนี้กันเป็นเจ้ากันอย่างเงี้ยหรือบางทีถึงขนาดว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไม่พูดยกย่องเราเลยเราให้ทานเท่านี้บาทเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนเอ้ยเนี่ยจะไม่ทำอีกละอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเงินเจ้าของทองแล้วสลับไปแล้วยังคิดว่าเขาต้องพูดเงี้ยเขาเป็นเจ้าของอีกเออ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็สลับไปแล้วไม่ใช่แล้วทำไมต้องให้เขามาพูดอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญตรงไหนตรงจิตของเราตรงจิตของเราว่าเวลาถ้าเขาไม่ให้อภัยเราจะคลายความกังวลใจนั้นได้ไหมก็คือไม่ต้องมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเจ้าของนายเวรแต่พอเราก็ได้แก้ไขแล้วเราก็ทำความดีแล้วเลิกทำความชั่วแล้วหรือพอเขาไม่ได้พูดยกย่องเราเราก็จะสามารถนึกถึงความดีนั้นของเราได้เองต่อเนื่องไปได้หรือไม่นี่ต่างหากสำคัญกิเลสมันเราสองทางเสมอนะสองทางสองด้านสี่ทางแปดทางอะไรเนี่ยเราก็ต้องรักษาจิตของเรามันหลักการมันมาอยู่ตรงนี้หลักการมีอยู่นี้ซึ่งคำถามเนี้ยคุณใจคือว่าจะว่ามันเป็นพื้นเบสิกแต่มันดีมากนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าไม่ได้ถามเรื่องพื้นมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบอย่างนี้ได้หรอกแต่เพราะว่าถามเรื่องเบสิกมันพอแจกแจงออกมันก็จะมีความเข้าใจประเด็นต่างๆเพิ่ม
1: ขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าเวลาในรายการยังได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามบอกว่าโยมแม่ของท่านเนี่ยนับถือศาสนาอื่น จึงไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านก็ถามมาว่าจะทำอย่างไรดีให้โยมแม่เนี่ยมานับถือศาสนาพุทธของเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าถ้าท่านนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ดีอยู่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ให้ท่านนับถือศาสนาอื่นนั้นไปเถอะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือดีอยู่แล้วเนี่ยคือเราดูจากอะไรเดี๋ยวเราก็ดูจากศีลนะท่านรักษาศีลได้ไหมแค่นี้พอเลยเบสิกมากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ฆ่าสัตว์เปล่าไม่โกหกเปล่าแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอาจจะบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขโมยของใครนะโอ้ยอันนี้มันดีมากๆอยู่แล้วดีมากๆอยู่แล้วนะถ้ามีศีลได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่จำเป็นเลยต้องให้คุณแม่มาเปลี่ยนนับถือศาสนาพุทธคืออย่างน้อยคือมีศีลมันดีอยู่แล้วที่ควรจะต้องกังวลใจซะมากกว่านะพระอาจารย์ว่านะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือคนที่บอกว่าตามทะเบียนบ้านเขียนว่าฉันนับถือพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่มีศีลอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีศีลนี่ยังไงเราต้องทำให้ท่านมีศีลนะ
1: เจ้าค่ะอ๋อสาธุเจ้าค่ะจุดนี้มันสำคัญกว่าการที่เราจะแค่มีเขียนในทะเบียนบ้านนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: แต่อยู่ที่การปฏิบัติจริงมากกว่า
0: ใช่ใช่ทีนี้เอาศีลเป็นพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็จะบอกว่าท่านมีศีลแล้วหลักการต่อไปเนาะคือถ้าพ่อแม่แก่แล้วมันก็จะมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญา4ข้อนี้คือถ้าท่านยังไม่มีศีลโอเคทำไงควรจะให้ท่านมีศีลตัวนี้ก็ต้องแก้ต้องปรับต้องพยายามทำให้ได้เอาศรัทธาเอ๊ะท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เออเราค่อยๆมาคิดว่าจะทำไงท่านมีศรัทธาถ้าจะเพิ่มเติมนะจะเพิ่มเติม
1: เจ้าค่ะ
0: จากค่าการให้การบริจาคมียังเอาก็ถ้าท่านยังให้ทานอยู่สละออกอยู่ไม่ตรณีทีเนี้ยอุ้ยมันก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือทานศีลได้ไหมถ้าถือศาสนาอื่นมีทานมีศีลโอ้ดีมากดีมากไม่ต้องกังวลใจเลยได้ครึ่งนึงแล้วได้ 50% น่ะศรัทธาปัญญาก็ค่อยพัฒนาเอาพระอาจารย์ว่าเมื่อศรัทธาปัญญาหมายความว่าในระหว่างศาสนากับศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้เอาตรงนี้ก่อนว่าตรงไหนมันต่างกันเนี่ยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งไปชี้จุดต่างแต่ให้สมานจุดเหมือนกันก่อนเอาตรงจุดที่ร่วมกันได้ลงกันได้สมานกันได้เอาตรงนั้นก่อนเราก็รักษาตรงนั้นไว้ให้ดีแล้วก็ค่อยๆแบบบอกว่าตรงนี้มันจะต่างกันยังไงเอออย่างนี้เป็นต้นซึ่งว่าถ้าจุดต่างในศาสนาพุทธเรื่องของศรัทธาเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาแน่นอนแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ระบบหนุพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยเป็นระบบหนุพุทโธเป็นการตรัสรู้ไม่ตัวบุคคลถ้ามองไปถึงตัวธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8สังโฆเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของคนนั้นไม่ใช่ตัวคนแต่หมายถึงการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่นั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นระบบแต่เป็นระบบไม่ใช่เป็นตัวบุคคลแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เพียงความเชื่อเฉยๆนี่จะเป็นจุดต่างที่เป็นจุดต่างก็ชี้ข้อนี้เห็นก็ได้ก็จะค่อยเกิดการพัฒนานะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือทุกๆศาสนาก็จะพระศาสดาหรือว่าองค์ผู้นำของแต่ละศาสนาก็จะสอนให้ทุกๆคนเป็นคนดีอยู่แล้วนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าจะลึกซึ้งหรือมีความเชื่อไปทางไหนอย่างไรนั่นก็สุดแต่เขาก็แล้วกันขอให้อยู่กันอย่างมีมิตรไมตรีแล้วก็เรียกว่ามีศีลขั้นพื้นฐานซึ่งก็อาจจะมีศีลแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าศีล5แบบเราก็ได้จริงนะเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะแต่ว่าประพฤติตนในสิ่งที่เป็นศีล5ของเรา
0: เจริญพรก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเนาะทั้งหมดนั้นก็
1: จะ
0: เป็นความดีถ้ามันลงมาในเรื่องของศีล5ได้ตรงส่วนไหนเอาตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาในข้ออื่นต่อไปนั่นเองเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตว่าวันนี้คงจะสามารถมีเวลาที่จะกราบนมัสการเรียนถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามแล้วก็ข้องใจมาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะก็ขออนุญาตว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน แห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ใหม่ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยนะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของสมการชีวิตค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

0: รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
6: นายกิตตินันท์เซงกัชรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
7: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียร์รังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะครับกว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะวันนี้มากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วนทีม Facebook Live นะคะก็มีหนุ่มๆนะคะจากนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณก่อนสินพิทักษ์ค่ะ
0: ทักทายกันมานะคะ อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างฟ้าฝนตกกันแค่ไหนยังไงนะคะหรือบางท่านก็ตามข่าวไปกับเราหลายๆประเด็นนะคะรวมไปถึงทักกันมานะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดเสิร์ฟข่าว
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีข่าวแบบว่าทั้งอุ่นทั้งร้อนท
0: ั
1: ้งร้อนมากก็มีนะคะวันนี้สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนค่ะก็จะมาตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่8ตอนที่ตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ30สิงหาคมถึง2กันยายน2569โดยระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกนะคะนอกจากนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งในช่วงนี
1: ้ะ
0: นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆในช่วงเวลาต่างๆอย่าระมัดระวังนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปค่ะกรมอุตุจะออกประกาศตอน5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนในแต่ละภาคนั้นก็เรียกได้ว่าฝนเยอะนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยวันนี้ 70% ค่ะส่วนภาคตะวันออกก็ 70%เหมือนกันนะคะลงมาทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ค่ะส่วนฝั่งอันดามันนั้นประมาณ 40% เช่นกันนะคะแล้วก็ภาคกลาง 60%ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลก็ 60% เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็เตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนนะคะขณะที่นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาระบุนะคะว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีค่ะให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ขอให้อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ขอให้ระวังโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมธรณีกรมทรัพยากรธรณีได้ค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เองก็กำชับนะคะว่าให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนั้นเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่เกินความจุด้วยค่ะเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมอีกในช่วงนี้ค่ะพร้อมกับให้จังหวัดนั้นโดยเฉพาะจังหวัดที่เสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะดินโคลนถล่มเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในส่วนของทางภาคอีสานนะคะก็จะมีขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคกลางค่ะกาญจนบุรีไล่ไปถึงจันทบุรีตราดพังงาระนองรวมไปถึงการติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะขณะที่รัฐมนตรีดีอีก็ลงพื้นที่สงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ลงพื้นที่สงขลาค่ะติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาที่ศูนย์บริการ NT2 นะคะสถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ก็เพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะคะซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเซลไซต์นะคะเพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบรอดแคสต์นะคะซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตัวเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การยกระดับครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวครม.
0: อันนี้ยังไม่ใช่เซลบอร์ดแคสต์นะ
1: ยังไม่ใช่ใช่ไหมดิฉันก็ตกใจว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณพูดแล้วก็สัญญามาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวครม.ก็จะลงไปที่สัญจรไปที่จังหวัดสงขลาเหมือนกันนะคะก็จะได้ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วก็ช่วงนี้คือรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยทยอยลงพื้นที่กันไปนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการกันด้วยนะคะ
1: มาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่เจออุทกภัยน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงของการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาด้วยค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะคะส่งทีมวิศวกรลงไปสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะซึ่งจะมีการดำเนินการนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะกว่า 2,000 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 63% ค่ะแล้วก็จะเยียวยาต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะลุล่วงนะคะกับภารกิจค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เนปาลกันหน่อยค
0: ่ะ
1: ประเทศเนปาลเนี่ยเรียกได้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะ
0: ใช่
1: ทั่วโลกก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเมื่อวานก่อนนี้นะคะเนปาลเองก็ระงับปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะเป็นการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นเริ่มเลวร้ายแล้วนะคะนานาชาติเองก็ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเนปาลเช่นกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะในขณะที่รัฐบาลจีนเองก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้มีการส่งความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลค่ะแล้วก็เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยส่วนทางด้านของรัฐมนตรีคลังเนปาลนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเนปาลอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงราวประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะมาบูรณะแล้วก็ฟื้นฟูประเทศให้กลับขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าเนปาลรัฐบาลเนปาลนั้นยังไม่รับความช่วยเหลือด้านกู้ภัยจากต่างประเทศหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าหน่วยงานความมั่นคงภายในสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการประสานงานเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2015แล้วทีนี้ทั้งหน่วยกู้ภัยทั้งใดๆก็ไปช่วยเหลือปรากฏว่าเครื่องบินต่างๆเนี่ยทำงานหนักกันมากรันเวย์แทบพังก็
1: ม
0: ีนะคะแล้วก็ในส่วนของศักยภาพในพื้นที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลก็ยืนยันว่ากองทัพตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงของเนปาลมีกำลังพลและสามารถปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายได้นะคะเขามีบทเรียนจากอดีตนะคะแต่ก็ขอบคุณในการที่จะมีการนำความช่วยเหลือเข้าไปค่ะขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะคะพร้อมกับสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะ หน้าให้ทุกฝ่ายค่ะในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มเพื่อที่จะหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะคะที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปนะคะขณะที่ในสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเดินทางไปประชุมครม.สัญจรขณะที่ท่านก็คือท่านลงไปเนี่ยชุดธรรมดามาเสื้อยืดเสื้อขาวดำสบายสบายท่านผู้ว่ากทม.ก็และคณะก็มาร่วมด้วยนะคะแต่หลายท่านก็ติดตามเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยต่างๆเนี่ยทำงานกันอย่างแข็งขันและเมื่อวานก็มีข่าวด้วยว่าตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งเกิดเหตุเพลิงเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำเข้าไปสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่ด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: มีผู้ได้รับการได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะประมาณ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็พร้อมที่จะจัดตั้งการช่วยเหลือศูนย์ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือค่ะส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้มีการไปตรวจวัดสภาพคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
1: ยังไม่พบสารพิษนะแล้วก็ย้ำอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณพรพรมณสวิกิตเศษนะคะท่านก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยนะคะยังคงไปตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะรอบๆศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจากสถานีตรวจวัดแล้วก็รถตรวจวัดเคลื่อนที่นะคะคือทำงานแบบเชิงรุกเลยเพื่อเฝ้าระวังทั้งฝุ่นแล้วก็สารมลพิษจากการเผาไหม้ค่ะจากข้อมูลสถานีตรวจวัดในคืนวันที่28เนี่ยพบว่าค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ดุสิตพญาไทซึ่งมีค่า PM 2.5 เนี่ยสูงถึง 54.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะในเวลา 22 นาฬิกาส่วนการตรวจวัดเฉพาะจุดใกล้พื้นที่เกิดเหตุนะคะพบค่า PM 2.5 เนี่ยประมาณ640ถึง800ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ PM 10ประมาณ 4,000 ถึง 4,325 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแล้วก็ซากวัสดุด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการตรวจวัดณขณะนั้นนะคะส่วนล่าสุดนะคะผลตรวจการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางเมื่อวานนี้นะคะ18นาฬิกาเนี่ยพบว่าทุกพารามิเตอร์เนี่ยยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
0: ค
1: ่าเฝ้าระวังเนี่ยโดย PM 2.5 PM 10นะคะอยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งตลอด24ชั่วโมงก็จะมีการตรวจวัดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสารที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยก็จะมีบิวทาไดอีนนะคะพบอยู่ที่0.91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีสารเบนซินด้วยนะคะ 1.44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งไม่เกินค่าเฝ้าระวังที่กำหนดไว้นะคะเบื้องต้นเนี่ยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่โดยรอบก็ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดแล้วก็เซฟตัวเองให้เยอะๆสวมหน้ากาก N95 ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นกรุงเทพมหานครก็บินโดรนสำรวจจุดความร้อนด้วยนะคะแล้วก็วางแผนชะลอแบ็คโฮเปิดทางฉีดน้ำเตือนประชาชนใกล้เคียงสวมหน้ากากอนามัย N95 ท่านนายกเมื่อวานก็พร้อมคณะที่ลงไปก็สวมหน้ากากกันนะคะขณะที่ในเรื่องความช่วยเหลือนั้นนะคะทางปภ.ประสานกับทางกทม.ก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าในจุด ที่เกิดเหตุนั้นมีร้านค้าประมาณสัก300ร้านค้ามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ100ร้านค้าได้รับความเสียหายแต่ว่าที่ผู้เช่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบตลาดเนี่ยไปลงทะเบียนกับในส่วนนี้เนี่ย200รายกรุงเทพมหานครก็เปิดให้เจ้าของร้านนะคะเจ้าของกิจการลูกจ้างผู้ช่วยขายเนี่ยทยอยไปลงทะเบียนกันที่สำนักงานเขตเบื้องต้นนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11ราย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะซึ่งท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปเยี่ย
1: ม
0: ท่านก็บอกว่าท่านนายกให้ดูแลเต็มที่นะคะในส่วนของความช่วยเหลือขณะที่ในส่วนของความเพิ่มเติมมากรุงเทพมหานครร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์นะคะอย่างเช่นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านค่าดำรงชีพต้นค่าเครื่องแบบนักเรียนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งทางด้านท่านมท.3 นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านก็กำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็พร้อมดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วนะคะขณะที่เบื้องต้นในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็มีเบื้องต้นเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะคะ 88,600 ในเบื้องต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคือควันที่พวยพุ่งออกมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าปภ.เนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติช่วยเหลือไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะในขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะท่านก็ได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ NBT2HD ก็คือช่อง11เดิมนั่นแหละค่ะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยค่ะโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักนะคะอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญค่ะเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็การตื่นตระหนกของประชาชนด้วยนะคะล่าสุดนั้นสถานการณ์ก็เริ่มสงบลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปด้วยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศเองก็กำชับนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมไปถึงการนำภาพเก่าเนี่ยมาใช้สร้างเพจหรือว่าบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะก่อนที่จะมีการโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะไม่คาดเดาสาเหตุแล้วก็เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาแล้วก็ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้เร็วที่สุดค่ะโดยปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็มีการเปิดศูนย์จุดรับลงทะเบียนพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022824902ค่ะ022824902เผื่อว่าผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้าฟังอยู่เนี่ยก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้นะคะพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ส่งกำลังใจไปถึงกลุ่มผู้ค้าผู้ประกอบการที่สูญเสียรายได้แล้วก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมบูรณาการระงับเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดทั้งคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของปภ.แล้วก็กทม.นั้นนะคะก็ร่วมกันดำเนินการมีการตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำใบประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังมีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะเขาจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนที่ปทุมธานีเชิญลูกหนี้นะคะเข้าร่วมงานช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะซึ่งในส่วนของ เฉพาะที่ผ่านมานั้นนะคะเขาดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่ามีลูกหนี้เข้าไปร่วมงานโอ้เป็นหมื่นนะทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องลูกหนี้หลังฟ้องแล้วก็รวมจำนวนทุนทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะคะท่านลงพื้นที่เพื่อเตรียมเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็ลุยในเรื่องของการทำงานเพราะเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรนะคะ31กันสิงหาคมนี้ถึง1กันยายนทีมผู้ประกาศของเราคุณเฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะคุณต้นอนนท์ตาสุคนพร้อมทีมงานนะคะก็เดินทางกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกันนะคะคงได้ติดตามกันส่วนประเด็นตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวเราต้องส่งต่อไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันมีหลากหลายประเด็นเลยนะในตีคล้องร้องข่าวค่ะ
1: ใช่ค่ะหลายๆประเด็นนะคะที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็ใครที่จะฟังคุณปูบินมาวันนี้คุณปูปะคุณปูหรือเปล่า
0: คุณพี
1: คุณพีไปฟังคุณพีตีคล้องร้องข่าวกันค่ะว่าข่าวสารที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานสิ่งของ750ชุดช่วยเหลือนักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณโรงเรียนบ้านล้านดอนราชรังสรรค์บ้านล้าน1ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีด็อกเตอร์อภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนรวม750ชุดมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม4แห่งในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากนั้นคณะได้เดินทางไปเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนไตรประชาวิทยาบ้านตีนตกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโรงเรียนบ้านนาฝ้าบ้านนาฝ้าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาและโรงเรียนบ้านท่าคำอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องครับการได้รับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูนักเรียนประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้มาดูกันที่เรื่องต่อไปครับไปดูกันที่เรื่องของไฟไหม้กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผยควบคุมเพลิงได้แล้วเร่งฉีดน้ำดับความร้อนห่วงควันกระทบสุขภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครโดยท่านนายกเปิดเผยครับว่าขณะนี้สามารถจะควบคุมเพลิงได้แล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณของจุดเกิดเหตุครับแต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่แล้วละก็นะครับขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อจะป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนครับซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้สำหรับในการบรรเทาและป้องกันเหตุทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยสามารถจะควบคุมเพลิงได้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนและอาคารของประชาชนในบริเวณที่ใกล้เคียงครับขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสได้เข้ารับการรักษาพยาบาลพ้นขีดอันตรายแล้วครับส่วนกรณีของทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการที่ยังคงอยู่ในสภาพดีได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้เพิ่มมาตรการในการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินครับและหากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าเจ้าของตลาดระบุว่าอาจไม่สามารถกลับมาเปิดคลองถมในรูปแบบเดิมได้อีกเนื่องจากครั้งนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และโครงสร้างอาคารนั้นได้รับความเสียหายจนยุบตัวอาคารครับมีการทำประกันภัยโครงสร้างไว้ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาจได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้ครับท่านนายกได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับรวมไปถึงครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุครับโดยหากไม่สามารถจะเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วละก็ครับเพลิงอาจจะลุกลามสร้างความเสียหายไปยังพื้นที่โดยรอบมากกว่านี้ครับจากเรื่องของไฟไหม้ครับไปดูกันที่เหรียญที่ระลึกกันบ้างครับกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก100ปีวันสวรรคตร.6 และ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเริ่มวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวครับในการเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจัดทำขึ้นนะครับจำนวน3ชนิดราคาประกอบด้วยครับ 1. เหรียญกษาปณ์ทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 99,999 บาท 2. เหรียญกษาปณ์เงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและ 3. ครับเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทและสำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจะทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาททั้งนี้ครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก2วาระจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนช่องทางในการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญนั้นส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์025657944และสำหรับในส่วนภูมิภาคครับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศครับรวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์ที่ www.treasury.go.th และที่แอปพลิเคชันครับ TRD e-commerce ครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าที่ App Store และ Android ครับที่ Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับในการลงพื้นที่คุ้มครองผู้บริโภครัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่อุดรธานีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มเข้มธุรกิจเสริมความงามย้ำสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับรวมไปถึงครับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีครับร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามเพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามและเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ตรวจสอบทั้งความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและตรวจสอบเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้ทราบรายละเอียดการบริการค่าใช้จ่ายต่างๆและสิทธิของตนนะครับสิทธิของผู้เข้ารับการบริการก่อนจะชำระเงินขณะเดียวกันครับยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียด และจะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจครับมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับและหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกรณีครับไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากผู้บริโภคครับได้รับความเสียหายทางสคบเองครับก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนครับที่ต้องการใช้บริการเสริมความงามก็ควรจะตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการนะครับตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนตามประเภทผลิตภัณฑ์อ่านรายละเอียดสัญญาและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนและเก็บสัญญานะครับกับหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาที่ถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับและหากพี่น้องประชาชนครับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะติดต่อสายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชันครับ OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกันบ้างโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงระหว่างครม.สัญจรสงขลาแจ้งจนะมีผลศึกษา4เป็นกรอบยึดข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะมีขึ้นครับตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้ครับจนถึงวันอังคารที่1กันยายนนะครับว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคือการไปรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆโดยตรงครับเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ครับอำเภอจันนะจังหวัดสงขลารัฐบาลนั้นได้รับทราบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยขอชี้แจงนะครับว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครับหรือว่า strategic environmental assessment ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับหรือว่ามอ.ครับเป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาเกือบ3ปีครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี65ครับถึงวันที่28สิงหาคมปี68ครับซึ่งการศึกษานั้นครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และทางเลือกในการพัฒนารวมไปถึงการจัดทำแนวทางติดตามและประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับโดยตลอดระยะเวลาการศึกษานั้นได้มีการจัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการครับมากกว่า40เวทีครอบคลุมครับประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับทั้งนี้ครับในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีในภาพรวมโดยพิจารณาครับทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งครับโดยครม.ครับได้รับทราบและเห็นชอบผลการจัดทำเมื่อวันที่16มิถุนายนครับปีนี้ครับ2569จากเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูกันที่การเฝ้าระวังความเจ็บป่วยในช่วงนี้กันหน่อยครับรัฐบาลย้ำโควิด19ช่วงเดือนสิงหาคมยังพบต่อเนื่องแต่อยู่ในระดับตามคาดการ กระทรวงสาธารณสุขแนะป่วยพักลดใกล้ชิดอย่าตื่นตระหนกระวังข่าวปลอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องครับโดยทางกรมควบคุมโรคครับระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับคือเดือนสิงหาคมนี้จะพบแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาและเวชภัณฑ์ทุกอย่างมีเพียงพอครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและไม่ตื่นตระหนกครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับควรจะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและเฝ้าระวังอาการอย่างเหมาะสมและจากข้อมูลนะครับผมเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่ต้นปีครับวันที่1มกราคมถึงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา28สิงหาคมมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยนั้นจากฐานข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพรวมการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมปี68ครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจำนวน978รายพบสายพันธุ์หลักนะครับ NB1.8.1จำนวน490รายหรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ครับรองลงมาคือ JN1 ครับจำนวนครับ246รายหรือคิดเป็นนะครับร้อยละ 25.15 ครับและนะครับ XEC ครับจำนวน82รายหรือร้อยละ 8.38 ครับ XFG ครับจำนวน76รายหรือร้อยละ 7.77และกลุ่มของ BA 3.2 ครับจำนวน8รายหรือร้อยละ 0.82 ทั้งนี้ครับข้อมูลแนวโน้มสายพันธุ์ล่าสุดระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับช่วงประมาณ1เดือนตรงนี้จำนวน48รายยังคงพบ NB 1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักจำนวนครับ27รายด้วยกันครับคิดเป็นร้อยละ 56.25รองลงมาครับคือ JN1 จำนวน15รายร้อยละ 31.25 ส่วน XFG ครับและกลุ่ม BA 3.2 พบสายพันธุ์ละ2รายหรือร้อยละ 4.17 และสายพันธุ์อื่นๆครับอีก1รายหรือว่าร้อยละ 2.08 ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเป็นฤดูระบาดของโรคทางเดินหายใจจึงมีโอกาสพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนครับจึงควรจะดูแลสุขภาพและสังเกตอาการของตนเองนะครับหากท่านมีอาการป่วยควรพักผ่อนนะครับและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นครับเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟกนิวครับหรือว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันนั้นยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ครับยังเป็นไปตามการคาดการณ์จึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกลั่นกรองข้อมูลก่อนจะส่งต่อและติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับหรือติดต่อได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราครับจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการ การใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้ที่มาเยือนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับจึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยเราในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: 6:55 ช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะแล้วเหลือเวลาประมาณ3นาที
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่บังออนเจมวยป่าโมงนะคะพี่ตีด้วยค่ะบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักเลยอากาศเย็นสบายเลยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรารัตน์คุณพรเทพพี่พิกุลมาแล้วพี่วุฒิชัยติดตามข่าวยามเช้าอยู
1: ่
0: แล้วก็พี่สุพิชบอกว่าที่โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตก24องศาครับติดตามข่าวยามเช้าทุกวันครับ
1: ค่ะอาจารย์ทองบุญในนอกบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็ คุณวันดีคุณสมยศบอกว่าระยองเช้านี้อากาศสบายสบายค่ะ
0: ค่ะพี่สุวรรณก็บอกว่าทุกท่านเช้านี้อากาศดีมากตำบลท่าวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่ชนันพี่อเนกมาแล้วนะคะน้องชาตรีบอกเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่
1: พี่สุพิชพี่วุฒิชัยนะคะคุณพิกุลคุณจิรรัตน์นะคะคุณดาวคุณบุญชัยคุณวรรณชัยคุณพรทิพาหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาก็ฝากขอบคุณด้วยค่ะ
0: อาจารย์ธนพลบอกเพิ่มเติมมาว่า AM 891พุเตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนครับสื่อวิทยุยังไม่ตายเข้าถึงง่ายขอบคุณมากต้องขอบคุณทางทีมงานพี่ๆช่างเทคนิคของเราด้วยหลังจากที่เรียกว่าปรับปรุงพัฒนา AM 891เครื่องส่งต่างๆเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วมากคุณผู้ฟังคือเรียกว่าผู้ที่สะท้อนพวกเราได้ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวยินดีน้องเนเน
1: ่
0: น้องเนเน่หลังจากที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลใช่ไหมคะเตรียมรอเข้าชิงเลยเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหทั้งโลกทั้งคนไทยทั้งหลายๆท่านเนี่ยชื่นชมยินดีรัฐบาลด้วยท่านผู้ว่าด้วยน้องกลับมาแล้วเนา
1: ะ
0: ปรากฏว่าโอ้โหคนนี้ยิ่งเห็นข่าวแล้วใจฟู
1: ทำไมคะ
0: ลุงแอดค่ะลุงแอดเราจะเรียกน้าแอดใช่ไหมปกติ
1: น้าแอดน้าแอดของเรา
0: น้าแอดคาราบาวปรากฏว่าน้าแอดบอกว่าต้องเรียกลุงแอดแล้วเพราะว่าลุงแอดศิลปินแห่งชาติแห่งวงการตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะคะปรากฏว่าลุงแอดประทับใจเนเน่มากคือตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็บอกว่าอยากได้ลายเซ็นอยากขอลายเซ็นอยากจะโอ้โหชื่นชมน้องมากปรากฏว่า
1: ค่ะ
0: ขอมอบเงินส่วนตัว1ล้านบาทให้เนเน่
1: คว้ากระเป๋าส่วนตัวเลยนะ
0: ใช่บอกเนี่ยเป็นรางวัลหนูเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนอยากเป็นแบบหนูนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าขอมอบเงิน1ล้านบาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อเอาชัยชนะมาฝากพี่น้องคนไทยเห็นแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะ
1: คะ
0: โอ้โหชื่นชมชื่นชมขณะที่ช่วงนี
1: ้ค่ะที่ว่าอันนี้น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอันนี้ใจฟูแล้วใช่ไหมน่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือตอนนี้เนี่ยทางใครที่อยู่โซนพัทยานะเขาบอกว่าเตรียมแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคึกคักเลยนะ
0: คะ
1: เพราะว่าเตรียมต้อนรับสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเตรียมที่จะยกกำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยพักผ่อนยาวๆเลยที่พัทยา 5,000 นายเน้นย้ำว่าเป็นการคือท่านผู้ว่านฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะคะท่านผู้ว่าราชการเมืองชลบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าเน้นย้ำการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหน่อยนะกำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าหรือว่าให้บริการเนี่ยต้องราคาย่อมยาวนะคะราคาก็ให้เหมาะสมด้วยนะคะไม่โกงจนเกินไปไม่เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงซึ่งคาดว่าถ้าเกิดว่าเขายกผลขึ้นมานะ 5,000 นายนะคุณเนี่ยทำไมต้องทำเสียงงี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยจะไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5-15 ล้านบาทเลยทีเดียว
0: ค่ะก็รวมกันแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝนตกคนป่วยเยอะนะคะอย่างตีคอน้องข่าวคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลก็นะคะแจ้งไปแล้วว่าใครป่วยก็พักเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหเป็นไม่สบายกันเยอะมากนะคะส่วนครม.สัญจรนอกสถานที่พรุ่งนี้มะรืนนี้จังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขรองรับไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านพื้นที่เองอย่างนราธิวาสเห็นบอกว่าเตรียมเสนอครม.14โครงการวงเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทนะคะส่วนทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ระบุนะคะว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลาง550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มภาคเหนือปรับลดขั้นตอนด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะลงพื้นที่กันก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะ
1: ครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามีกบ1กบแล้วอีกกบ1ก็นะคะมารออ่านข่าวอยู่แล้วนะคะจะเป็นกบไหนนั้นต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง